0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
4: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราก็เฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อย่างก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
3: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูง ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
5: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงและถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง400,000 ล้าน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
2: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ขยายสิทธิ์เป็น1 ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
6: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1 ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 แต่ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าถ้าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังยืนยันใช้พรบ.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนนึงลงได้50
2: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ ัทลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
8: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
7: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตรา15%, 25%, และ50%ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตรา50%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวาน

0: ดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐซาราวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตกเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเยเรนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียบศิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เทียบศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทารารมณ์5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงศ์ดีกรี3เหรียญทองกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูราสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าว

0: ตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที
1: 1นาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปะการัง
1: ปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
7: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
8: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการติดตามการข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้โดยเฉพาะการยกระดับการรักษาความปลอดภัยกับประชาชนครับว่ามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้างทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินครับ
10: ครับในส่วนของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ได้สั่งการมาทางท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในครับ
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
12: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
13: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
14: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
13: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
14: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
15: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าเป็นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: บายเอาขนมไปกินก่อนลูก
1: โอ้คือขนของเมื่อหลายแท้ส่งสิเมื่อบ้านดนเนาะเธอนี
2: ่บ่ไม่ได้ไปอยู่ตัวนอกแต่จะกลับไปอยู่ไปถาวรเลย
1: เมื่อบ้านจะไปเห็นยัง
0: จ้าอันนี้ของกินระวังทางเด้อเราเห็นเด้อ
3: แห้งเด้อ
0: จ้า
3: เราขอบันไม้โทรหากันเด้อหลายเด้อ
0: เดินทางปลอดภัยเด้อ
3: จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายเด้อ
2: มีเงินด
1: อกมีเงินกินเราได้เนี่ย
2: จังหวะกัน
1: ชู
2: กินแล้วจะพอง
3: ตาปันเท่าไหร่ปันน้องสดตาย
4: ไปหลบดี
3: แม่แม่แห้งเด้อทำไปกอดกันไหม

0: ไปมาก
1: ฮะอีหยังนะสิกรรมมาอยู่บ้านสิกรรมมาอยู่จังไดก็ให้หน้าบ้านซองที่พ่อแม่เพิ่นแบ่งมูลให้ก็พากันขายเบิดแล้วเด้ก่อนสิหนีลงไปอยู่กรุงเทพนะ
2: ก็จังว่านี่ล่ะมาอยู่กรุงเทพโดนเฒ่ามากก็เป็นคืนฮอดบ้าน
1: คืนฮอดก็จักสิเฮ็ดจังไดแล้วบ้านกับที่ดินที่เคยขายให้อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นป้ายขายใส่หนี้ธนาคารเพิ่นแล้วเด
2: ้ข่อยก็แค่อยากหาลือป้าเบิ่งข้าสันก็เอาซ้ำนี่เนาะ
3: ตัวเองเขาว่าเขากลับก่อนดีกว่า

0: ข้าวอามกินข้าวมาแล้วย่างลูก
1: ย่างเลยแม่
0: ไปกินข้าวกันป่ะ
1: แม่โครงการบ้านในฝันของเราพร้อมแล้วเด้อามกับเจมไปเบิ่งบ้านมางามบ
0: ่งามลูกงามเก่งลูกเก่งไปกินข้าวก่อนดีกว่าป่ะ

0: พ่อบ่มีพอจะคนนึงแล้วเฮาสองคนก็แบกภาระหนี้สินมาไว้สิเอาจังใดดีล่ะลูกเอาจังซี่ซาเฮาย้ายไปกรุงเทพซะเนาะลูกมันคือสิมีช่องทางทำมาหากินดีกว่านี้
1: ป้ามรดกส่วนของข่อยก็ขายให้ป้าละเด้อ
0: ข่อยกับลูกสิย้ายไปอยู่กรุงเทพถ้าขึ้นฮอดบ้านก็สิมายามดอก
2: คันคึดคันคักแล้วก็สู้ให้มันสุดเด้อ
0: ขอบคุณได้หลายครับป้า

0: ไปอยู่กรุงเทพกันนะพ่อ
1: กันเดินทางปลอดภัย

0: โหไอ้หยังก็ขนของหลายแท้แม่ว่าอย่างกับบ่ฟังบอกว่าให้เมื่อมาอื่นมันจังบ่เมื่อย
1: มื้อนี้เวียกบ่หลายสบายสบายถามมาครับกลางคืนหลายกว่ามันบ่ฮ้อนแม่เพื่อนมั่นใจวะ
2: ไอ้พวกกันไม่เป็นไรขับรถดีๆไว้เจอกัน
1: โอเคเจอกันแป๊บนึงแม่แป๊บนึงแม่

0: เอาเมื่อบ่าวนี่หนีสิพาพอกลับมานำเลยติเดี๋ยวก็ได้ขนกลับมาอีก
1: บ่เป็นอย่างดอกเมื่อบ้านนอกก็อยากเอาพอกลับไปหยามบ้านน้ำ

0: เสียงให้ลูก
1: แม่กระพากลับมาอยู่มองเกาหม่องเที่ยวเคยอยู่นี่นะ
2: พี่เฮากับขายให้ป้าไปแล้วนี่ป้าก็ยังบอกว่าติดป้ายประกาศขายไปแล้วแล้วเฮาสิกลับมาอยู่ได้จังได
1: กับป้าขายก็ถูกแล้วแต่คนซื้อกลับคืนก็คืออามเอง
2: แล้วลูกจะเอาเงินใส่ไปซื้อบ้านกรุงเทพเหรอลูก
1: บ่เป็นยังหรอกแม่อามขอซื้อบ้านนอกกลับคืนให้แม่ดีกว่า

0: ขอโทษ
1: ไม่เป็นไรไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องขอโทษเลย
0: จะอยู่ได้เหรอนี่มันบ้านนอกนะ
1: เจนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอาร์มอ่ะคือบ้านที่ดีที่สุดของเจนคนรักของเจนอยู่ที่ไหน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061 793

0: 695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นหนังหลักเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

少来怕辣拼命发洗脱，少来怕辣拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ดาวมีไว้เบิ่งนะคะพี่น้องจ๋าผลงานของไม้ไทยใจตะวันนะคะกับฝากหาทุกการรับฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะกับชั่วโมงที่สองนะคะพี่น้องค่ะชั่วโมงที่สองเคิงวันสันเนาะเขารายการแต่เจ็ดโมงเคิงพุ่นละเด้อนะก็นะขอบคุณหลายๆท่านนะคะก็ที่โทรเข้ามานะโทรเข้ามาสอบถามนะทางอุบลทางเพื่อตะการพืชผลนี่ทรงไฮบอโซเลเทอร์โบว่าสันสนใจนะคะก็เดี๋ยวจะให้น้องๆโทรกลับเด้อคุณพี่นะคะเรากะอยากใส่แล้วว่ามันดีว่าสันผู้นั้นผู้นี้ก็ว่าดีได้ยินผู้นั้นผู้นี้เว้าในวิทยุแน่หรือว่าได้ยินพี่น้องเฮาสื่อไปใส่สิมันดีเพิ่นก็อยากใส่สินานะก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะเดี๋ยวให้น้องๆโทรหากันแล้วกันเด้ออย่าอายเด้อนะโทรเข้ามาสอบถามได้เหมือนเดิมมั่นแหละนะคะพี่น้องเพราะว่ากันเฮาบ่ถามเฮาก็บ่ฮู้เด้ค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะซื้ออย่างก็ต้องถามซะก่อนละคนแม่นบ่เจ้าก็คือกันนั่นล่ะแม่นบ่ล่ะข่อยก็คือกันคันสิซื้ออีหยังก็ต้องถามเบิ่งซะก่อนบ่แม่นว่าสิจกเงินปุบปับซื้อเลยเด้พี่น้องนะก็เนี่ยเฮาก็ยินดีให้สอบถามเบิ่งได้คือเก่าเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะโทรเข้ามาได้นะเพิ่นก็ฟังสาวังปู่เว้าอยู่ล่ะค่ะตอนนี้ทั้งหลายๆท่านนะคะที่อยากได้ปุ๋ยไปใส่นะก็โทรเข้ามานะ0438401222หรือว่าโทรมาก็ทิมเบอร์โทรไว้นะโทรหาสาวงปู่ทิมเบอร์โทรไว้นะสาวงปู่จะให้น้องๆเขาโทรติดต่อกับนะคะเพราะว่าเฮากับหลายจังหวัดนั่นแม่พี่น้องคะตอนนี้ลิงรายการหลายจังหวัดเนาะอีพ่ออีแม่หลายหม่องก็หาศูนย์จำหน่ายบ่พอสินะนะอาจจะไกลน้ำเพื่อตะการพืชผลกับอำเภอเขมมาลาดมากกับไกลกันบักหลายโยดอยู่ได้นอพี่น้องอำเภอเมืองอย่างสี่ทางอุบลก็มีขายอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะไกลนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้ใช้แหละนะคะไก่เฮาก็ทรงคือเก่าล่ะตะวาเวลาทรงไปเนี่ยอาจจะซ่าจักหน่อยนะ3มื้อ4มื้อก็ว่าไปนะก็รอเอาจักหน่อยนะแต่ว่าถ้าเฮาจะใส่ปุ๋ยประมาณอาทิตย์หน้าจังซี่นะหรือว่าอีกจักสิหามื้อ40วันนะเฮาก็สั่งไว้เลยแต่มื้อนี้นะพี่น้องขาฮอดมื้อวันปุ๋ยก็จะไปฮอด

นะคะพี่น้องค่ะของดีเนาะจักสิว่าจังใดผู้ใดก็อยากใส่ได้โซเลพลัดมันดีแม้ดีอีหลีเด้ค่ะพี่น้องเพิ่นซื้อไปใส่เพื่อก็ได้เข้าหลายๆแต่สะอ่อนนะคะสะอ่อนคักนะมองใดมีน้ำก็ฝ่าซื้อไปวานซะเด้อช่วงนี้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงเร่งการเจริญเติบโตนะช่วงแตกก่อเฮาต้องเอาปุ๋ยไปใส่แล้วล่ะคันเฮาบ่ใส่เพิ่นก็สิบ่ก่อใหญ่เฮาเด้บ่แตกก่อให้เฮาเด้บ่เจริญเติบโตให้เฮาเด้อนะต้องใช้นะคะเพราะว่าปุ๋ยนี่เป็นอาหารของพืชตาเฮาก็กินข้าวพี่น้องค่ะคนปากเป็นแม่นบ่ล่ะอยากกินหยังก็ไปหาซื้อกินอยากหยังก็เว้าเป็นเว้าไปนะคะแต่ว่าพืชนี่ปากบ่เป็นพี่น้องค่ะแต่ว่าเฮาเนี่ยเป็นเจ้าของเข่าเจ้าของให้เจ้าของหน้าเฮาก็ต้องซื้อไปแต่งไปแปลงเอาตัวมันบ่ล่ะอยากได้เข่าหลายก็โทรเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะสอบถามได้สั่งซื้อได้นะคะกับทีมงานนะทีมงานของเฮาหรือว่าร้านค่ะตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านถ้าอยู่ไกลก็โทรมาค่ะ043 840 122 043 840 122ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรค่ำขอแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อ๋อคือว่าคุณพ่อวิเชียรค่ำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
0: 70ไร่
1: 70ไร
0: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันห่าง2เทื่อ
0: ป๊าดพี่น้องบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี่
1: เฮ็ดเอาเองครับ
0: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
0: จ้างเขาไถบ
1: ่บ่ล่ะครับนี่กู้ชีพ
0: กู้ชีพ
1: นี่
0: กู้ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
0: ปาดโทบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
0: พี่เฮียนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
0: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
0: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: เพราะมันเป็นเอียด
0: โหดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
0: ดินมันเข้มดินมันเป็นเอียด
1: แม่น
0: เนี่ยเอาแสดงว่าย่ําเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: ได้ตัวนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
0: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แม่น
0: แล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมู
0: ่
1: เบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมู่แ
0: ม่โหดินบ่คือบ้านคือเมืองเขา
1: บ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
0: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
0: อยู่ให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเตยบ่มีเด
0: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
0: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
0: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
0: แม่นบ
1: ่ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้าจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
0: แสดงว่าพ่อวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
0: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
0: เสือเลยบ่ที่แรก
1: ก็บ่ทันเสือครับ
0: ห่วยเสียคนยาก
1: ก็บ่ทันเสีย
0: ก็บ่ทันเสียแต่ว่า
1: ก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
0: ่ยึกๆยากๆอยู
1: ่แม่น
0: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
0: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสือ
1: ครับพ่อตอฮอดพอดว่างหั่นวางหน้าปีนี่ก็เลยร้องเบิ่ง
0: ก็เลยร้องเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามาสองสอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
0: โอ้
1: เพิ่นว่า
0: ให้ซื้อโซเลพัดนี่อมินูฮิวมิกมิดนี่ก็สอบ
1: ครับ
0: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
0: บ้านนี่ผสมแล้วมันเป็นจังได๋
1: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด
0: ้
1: บ่ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
0: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มบ่ซั่นน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
0: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไผติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นแม่นบ
1: ่แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
0: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
0: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มแต่สิมีขี้กระเดียนตัวแดงๆมั้ย
0: โอ้ขี้ทักแ
1: ก
0: นี
1: ่ขี้ทักแกตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
0: ดินเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้น
0: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่ตัวนี
1: ้มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมู่ที่พร้อมนี
0: ่เฮาใบมันเป็นจังได
1: ๋มันเป็นใบเขียวตังบ่โกงดิ
0: ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัวแม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
0: ่
1: บ่เขียวตรงกลมตัวบัดนี
0: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
0: มันบ่อัวบ่ไง
1: แม่นมันบ่อัว
0: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นบ
1: ่เป็นเขียวคือใบตอง
0: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
0: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โดน
0: แล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนคิดบ่ใจว่า
1: บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
0: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจสิไม่กิน
0: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม
0: ่
1: น
0: แม่งมันก็เลยบ่มากวนคิดกวนใจ
1: ครับ
0: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร้องหมดเลยเดี๋ยวมาหมดเลย70ไร่สิใส่หมดสิบ่ใส่ตัวอื่น
0: หน้าปังนี่สิใส่หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่บ่เลย
0: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: มั่นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหั่นมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันเพราะว่าเบิ่งผมเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหั่นมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันย่านวัชพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
0: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
0: เขียวแต่ว่าใบแข็งสําหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
1: แม่นนี่แม่น
0: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
0: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มทีสิใส่เต็มทีเลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
0: บัดนี้ถามพ่อวิเชียนคนอัตราส่วนที่ที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดบอกให้พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2 ต่อ1
0: ใส่2
1: 2สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
0: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
0: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
0: แต่ว่าผลผลิตนี่ถืออกถือใจแล้ว
1: แม่นถืออกถือใจแล้ว
0: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบอกให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: บัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี่ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมเนี่ยผมเห็นผลแล้ว
0: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใช้ตัวนี้ต่อไป
0: ยืนยัน
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียนนะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใช้อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสําหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียนเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
0: ใส่แล้วยืนยัน
1: ครับ
0: ดีหรือบ่นี
1: ่ดีครับดีครับ
0: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากแต่ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
0: สําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณพ่อวิเชียนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิ

พืชบอกกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง001222เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

8 2หนคน2ใจว่าซั่นพี่น้องนาก่อนล่ำนาของอายปล่อยฝ่ายมาลัยพรซั่นตัวนะคะพี่น้องปีนี้ละ8 2หนนี่จักสิเป็นยังไดเนาะพี่น้องคะกระถาเบิ่งเหตุการณ์ไปถ้าเบิ่งฝนฟ้าอากาศไปนะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ปล่อยให้อันประชาชนนะปล่อยให้คนตายแรงดอกว่าแม่นบ่พี่น้องค่ะแต่ละปีแรงปานใดก็ได้กินคือเก่าล่ะข้าววันนี้เนาะพี่น้องข้าวเป็นพืชที่ทนแรงที่สุดนะคะทนแรงที่สุดกว่าพืชอื่นเลยนะคันบ่อีหลีอีหลอนี่เพิ่นบ่ตายเด้พี่น้องเขานะเพิ่นอยากให้คนกินคือหยังนี่เนาะก็ซ่ามมีน้ำนะก็มาเอาปุ๋ยไปว่านใส่เขาเด้อพี่น้องเด้อนะว่านไว้นะคาดว่าอีกบ่โดนกระตกมากคือเก่าล่ะนะคะหม่องใดมีน้ำก็เอาไปว่านได้นะหม่องใดบ่มีก็ซื้อปุ๋ยไปไว้นะมันบ่บูดมันบ่เน่านะพี่น้องค่ะตอนเนี้ยปุ๋ยยูเรียก็ถือยู่เด้อยู่ลานบุญจันทร์พันนี่นี่ถืออยู่พี่น้องค่ะยูเรียสูตร4600นะคะกระสอบละ940บาทนะคะพี่น้องเนี่ยหลายท่านก็ถามไทยกันเขามาก็ต้องเขามาซื้อล่ะค่ะเขามาซื้ออยู่ลานบุญจันทร์พันนี่เด้อมีแต่อยู่ลานนี่เท่านั้นล่ะลานอื่นบ่มีดอกพี่น้องราคานี่นะสินค้าราคาคุณธรรมนะคะมาตรฐานนะคะพี่น้องจ้ามานี่ก็ได้กินทั้งกาแฟฟรีได้กินทั้งน้ำเย็นฟรีโอ้ได้ของแจกของแถมหลายค่ะพี่น้องจ้าขอบบุญขอบคุณอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาผู้โทรเข้ามาล่ะนะโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรสั่งซื้อสินค้าทางด้านสุขภาพนะก็ต้องอยู่นํากันก็ต้องไปนํากันเด้พี่น้องค่ะการดูแลร่างกายนะเป็นสิ่งที่เฮาต้องเฮ็ดต้องทําการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็เป็นอาชีพหลักของเฮาเฮาก็ต้องเฮ็ดข้าวไว้ถักกินเหลือกินก็ขายแม่นบ่พี่น้องบางคนก็เฮ็ดทั้งข้าวเฮ็ดทั้งอย่างพารานะส่วนอย่างพาราเนี่ยตอนนี้เพิ่นก็กําลังกรีดอย่างอยู่ค่ะพี่น้องก็โทรกันเข้ามาหลายอยู่นะสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะโทรกันเข้ามาหลายนะสั่งไปใส่กันหลายนะขวดนึงก็ใส่ได้ตั้งว่าหลายต้นเด้พี่น้องขวดน้อยนะ350บาทนะถ้าหน้าอย่างได้ป๊าดพี่น้อง500 600ต้นขึ้นถ้าขวดเป็นลิตรนี่ก็ถ้าหน้าอย่างได้เป็นพันต้นขึ้นนะน้ำยางไหลดีๆดอกคันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะพี่น้องคะเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะคะแล้วก็เฮาเวลาเฮาอันนี่แม่น่ะพี่น้องยันได้เปลี่ยนตากระโปรงแล้วว่าซั่นเพิ่นว่ามันเต็มกระโปรงเร็วนะ2เมตร3เมตรก็เต็มกระโปรงละเด้นะแล้วก็น้ํายางได้มาตรฐานด้วยนะน้ํายางแข็งดีนะได้มาตรฐานดีนะก้อนยางบ่แฟบนะแล้วก็โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเนี่ยนะป้องกันโรคเกี่ยวกับต้นยางพาราได้เบิดทุกอย่างนะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคยางตาย1บ่หากเน่าเปลือกเน่าข้นเน่าจังสินาราดำราหน่อยราชมพูไฟท็อปท่อราจังสิป้องกันในเบิร์ดนั่นล่ะค่ะนะก็ซื้อไปใช้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนอันนี้เป็นปุ๋ยท่านาอย่างโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อพี่น้องเด้อนะถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะคะก็ต้องโซเลนะโซเลพลัสโซเลเคมีหรือว่ากว่างเหรียญทองนะพี่น้องขาของเฮามาตรฐานอยู่แล้วนะอีพออีแม่อยู่ไก่แล้วก็อยากใส่แม่นบ่ล่ะเพราะว่าฟังวิทยุเนาะกับผู้นั้นผู้นี้ก็ว่าดีก็อยากใส่นั่นล่ะแนวแนวใส่อีหยังมาล่ะก็ได้ซ้ําเก่ามีแต่ขาดทุนทุกปีจังซี่มั้ยเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนาะพี่น้องผลผลิตบ่ได้หลายมันก็ขาดทุนตัวลงทุนไปปีละแสนขายได้ปีละ60,000 70,000โอ้ยมันกับบ่แมนพี่น้องซ้ำบ่นำบ่ได้ซ้ำนั่นซ้ำนะขาดทุนเป็นหนี้นะคะเป็นยังเกษตรกรคือเป็นหนี้นะก็ย้อนว่าลงทุนหลายคันบ่เฮ็ดก็บ่ได้เนาะพี่น้องก็หน้าเฮาเฮาก็สินี่ล่ะนะต้องเฮ็ดต้องทํานะพี่น้องคะอยากลดต้นทุนอยากได้ผลผลิตหลายเฮาก็ต้องซองหาเฮาก็ต้องซอหาปุ๋ยดีมีคุณภาพนะพี่น้องอันไหนเฮาใส่มาเบิดนั่นล่ะนะผู้ใดบ่ทันได้เคยใส่อันโซเลพาสเนี่ยหรือว่าชุดโซเลเทอร์โบของเฮาหรือว่าปุ๋ยท่าหน้าอย่างโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเนี่ยทุกอย่างนะของบริษัทบุญจันทร์เนี่ยพี่น้องขาคันผู้ใดบ่ทันได้เคยใส่ก็เปิดใจเบิ่งนะคะผู้ใดเคยใส่อยู่แล้วเพิ่นบ่ได้เว้าหยังหลายดอกพี่น้องกันฮอดยามเพิ่นก็ซื้อไปใส่โลดเอามาส่งแหน่เด้อชุดนั่นชุดนี้จักสอบเพิ่นว่าไปดอกคันฮอดยามแม่นบ่ล่ะผู้ใดบ่ทันได้เคยก็เปิดใจเบิ่งพี่น้องขามบ่เสียหายดอก
ว่าลงไปในขี้ดินนะมีแต่มันสิงามเนาะพี่น้องเนี่ยใช้เลยนะคะโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะคะอ่ะแล้วก็ปุ๋ยโซเลพลัสนะคะ0438401222ค่ะ

0: ายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0 4 3 8 4 0 1 2 2
1: ตื่นเศร้าก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกระลายหลายประหยัดคาใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39 บาท39 บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจสอบถามโทร0 4 3 8 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2
2: ผลงานก่อนล่ำของสาวใหม่พัชรีนะพี่น้องค่ะมักเบาฟังล่ำว่าสันขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อนะคุณพ่อทางเราแดงของชัยนะขอก่อนล่ำแนว่าสันก่อนได้กระมวลคือเก้าว่าสันขอบคุณหลายค่ะนะฟังอยู่เสมอล่ะแต่ว่าบ่ได้ขอเพิ่นว่าเนาะฟังกันหลายอยู่นะคะก็ขอบคุณนั่นล่ะนะอยากฟังก่อนใดเพลงใดเก่าแนใหม่นำสลับกันไปนะก็โทรขอกับมาได้นะหรือว่าอยากฮู้เกี่ยวกับสินค้าของเฮานะอยากได้อยากสั่งซื้อไปกินนะจังห้อมดีเนี่ยเฮาก็ขายคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะขายเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าสาวบางปูบ่ค่อยได้เว้านะก็ขายคือเก่าเด้ก็ยังมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเพิ่นก็สั่งไปร้านละหลายร้อยลังคือเก่านะอีพ่ออีแม่เฮาก็นะอยู่ใกล้มองใดก็ไปซื้อได้ถ้าหาร้านค้าบ่พอก็โทรมาเฮาก็ส่งให้คือเก่าล่ะนะดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะพี่น้องจ๊ะร่างกายต้องการการบำรุงร่างกายต้องการการดูแลนะการรักษานะคะพี่น้องคะถ้าป่วยมามันยากนะเป็นหน่อยอย่าปล่อยเป็นหลายเพิ่นว่าคันเป็นหลายมันลำบากลำบากเจ้าของลำบากฮอดลูกฮอดเต้านะคะพี่น้องลำบากเบิดสุอย่างสุแนวนะคะแล้วก็สบู่มหาดีฮารานะคะฝากไปนำเป็นแนวที่เฮาจำเป็นต้องใส่คือกันต้องอาบน้ำเด้มีอยู่บ่คนบ่อาบน้ำนอกพี่น้องเอาอาบน้ำมือละเทือ2เทือกะว่าไปนะคะแก่ขั้นแก่ไข้ไปมุนนั่นล่ะนะกินตงกินโตยายมีนะพี่น้องคะสบู่มหาดผสมน้ำนมข้าวตราวีฮารานะคะหรือว่าจะเป็นกาแฟกะมีคือเก่าเทียนหลงแม็กกะมีคือเก่านะคะแล้วก็ยานะอันนี้เป็นยาเด้อยาเส้นที่นะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่ค่ะพี่น้องคะขายดีส่วนนั่นล่ะอีพ่ออีแม่ก็โทรเข้ามาให้การตอบรับคือเก่านะคะพี่น้องแล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรนะคะบ่ว่าจะเป็นโซเลพลัสนะโซเลพลัสกระสอบสีเหลืองนะมาตรฐานปุ๋ยกระสอบละ50 กิโลนะคะพี่น้องคะซื้อไปใส่เลยใส่ดินวานลงไปว่ามีน้ำงามโหลดพี่น้องนะอียังจะงามก็ต้องมาจากดินนะคะพี่น้องค่ะพืชจะงามต้องมาจากดินดินดีดินงามปลูกยังจะงามนะโซเลพลัสนะคะแล้วก็ปุ๋ยเคมีตระกูลโซเลตระกูลกวางเหรียญทองนะโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองโซเลเงิดนะโซเลหัวโตก็มีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเฮ็ดอันให้มั่นสำปะหลังนะอยากได้หัวมั่นใหญ่นะอยากได้น้ำหนักป้านะอาจโทรเข้ามานะคะสอบถามสั่งซื้อได้0438401222 043840122นะคะหรือว่าอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนากาแว่เข้าไปสอบถามได้ซื้อได้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านใกล้จังหวัดท่านนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอาสาวังปูจะฝากก่อนล่ำมวลไปหากันแล้วกันนะก็ขอให้ทุกท่านนะมีความสุขค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085

0: 464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ถึงฤดูการเพาะปลูกฮอดยามเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนสิ่งที่มาคู่ๆกันกับพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยหลักๆเป็นปัจจัยสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขาดบ่ได้เลยก็ว่าได้นะครับปุ๋ยเป็นอาหารของพืชนะครับบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างเป็นอาหารของพืชที่พืชต้องนำไปใส่ในการเจริญเติบโตในการให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าการให้ปุ๋ยก็ต้องเบิ่งคือกันนะครับต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมให้ในปริมาณที่เพียงพอบ่น้อยเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุนะครับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือกันใส่หลายก็เป็นโทษใส่น้อยก็บ่พอนะครับต้องใส่แบบพอดามพอดีเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ลงไปในดินนี่โอ้ยมันมีฟิลเลอร์ได้อีพ่อยแม่มีแนวตกค้างอยู่ในดินมีแนวที่พืชเอาไปใส่ประโยชน์บ่ได้เขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์หรือว่าส่วนเติมเต็มนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรปีนี้ใส่2 3สอบปีหน้านี่ต้องใส่5 6 7 8 9สอบพุ่นเด้คือการใส่ปุ๋ยเคมีนี่แต่ละปีนี่สิใส่บ่ซ้ำเก่าสิใส่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกษตรกรมีความเข้าใจว่าให้ปุ๋ยลงไปแล้วพืชมันเหลืองคือยังมันสิกินบ่อิ่มนี่หันว่าเด้ในพื้นที่ซ้ำเก่าแต่ว่าปุ๋ยนี่เพิ่มจำนวนขึ้นพอเห็นพืชเจริญเติบโตบ่ได้คือเจ้าของคือซื้อมาใส่อีกซั่นเด้แห้งใส่แห้งแน่นนะครับดินเพราะฉะนั้นการเพาะปลูกการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอีกปัจจัยนึงที่พี่น้องเกษตรกรควรคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของดินนะครับเฮาต้องเตรียมดินเตรียมแปลงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเฮานี่ล้วนซุ้ยเหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะกับการปลูกพืชซั่นเด้อีพ่อยแม่คันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ้ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโคกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเลนะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพ่อยแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนำมา2กระสอบอีพ่อยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรได้ก็

แต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับลองเมืองอีพอยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเล่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบนะครับเอามาคนเล่คนเล่ใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่ว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวประหยัดพร้อมอีพอยแม่ต้นพืชก็แข็งแรงพร้อมแม่งบ่กวนคิดกวนใจคันแม่งกวนคิดกวนใจนี่เปียงเงินตื้มเนาะอีพอยแม่เพราะว่ามันต้องได้หายามาขาหายามาป้องกันเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพิ่มต้นทุนในการผลิตอีกนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับกระสอบนี่50กิโลนะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสือปานใดดอกนะครับฟังแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เสือดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเว้าเอกซั่วเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นโรคเป็นภัยแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงย้ำยำถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาย้ำยำพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยี่ยมยามเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนะครับใส่แล้วเป็นจังไหนเดี๋ยวเสียงอีเมลเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนนะครับ
1: สวัสดีค่ะจันซื้อคุณแม่ขันแก้ว
0: ขันแก้ว
1: อยู่บ้านน้องแอก
0: บ้านน้องแอก
1: ตำบลบางไทรใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครมุกดาหาร
0: มุกดาหารนั่น
1: จ้า
0: เหยียบหลงจังหวัด
1: เหยียบหลงจังหวัดเห็นบ่อนั่นทาวนาทาวหลังค่ะ
0: แต่ว่าบ่เป็นหยัง
1: จ้า
0: ก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเก่าแม่นบ่ตั้งแต่เกิดมา
1: จ้า
0: คือสิบ่รับราชการดอกเนาะ
1: บ่รับแล้วถ้าป่าน
0: ี้บ่แต่งสุดแม่นบ
1: ่บ่แต่งสุดบ่แน่ผู้ใส่เกือบวุฒิมากคุณ
0: แม่นบ
1: ่เกษตรกรเต็มที่เลย
0: เสียเอาคุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: แปดไรลูกหน้าแม่แปดไร
0: ปาดโทมีลูกเคยไป
1: โอ้มีเลยมีอยู่ลูกเคยก็ได้เฮ็ดแต่ก็หมู่คนนั้นแหละจ้า
0: ถามซื่อๆ
1: จ้า
0: เพราะว่าเห็นหน้าหลายสนดอก
1: แม่น
0: บาดหน้าหลายๆจังซี่แต่ก่อนนี่คุณแม่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: โอ้ตอนก่อนไม่ใส่แต่เคมีลูก
0: โหใส่แต่เคมี
1: เคมีแต่ก่อนน้ําใส่แต่เคมี
0: ได้หลายบ่เข้า
1: โอ้ยแล้วเข้า3 4ตันนี่แหละลูกเอ้ย
0: 3 4ตัน
1: นั่นแหละ
0: 8ไร่ได้3 4ตันแสดงว่าสิถึกอยู่ไร่ละประมาณ500กิโล
2: บัดนี้พ่ออีแม่ขันแก้วมาใส่โซเลพัดนี่มันได้หลายบ่อีแม
1: ่โอ้ได้7ตันพุ่นได้ลูก
0: 7ตัน
1: 7ตันมันสิเฮ็ดมื้อนถ้ามันได้108ตันพุ่นต่อไปนั่น
0: แม่นบ่
1: แม่นถ้าเบิ่งมาเฮ็ดให้เบิ่ง
0: จ้า8ไร่ได้4ตันพอมาใส่โซเลได้7ตันกว่า
1: จ้า
0: สิเฮ็ดให้มันได้8ตัน
1: ใช่ได้8ตันลูก
0: ฮู้จักโซเลนี่มาแต่ไส
1: โอ้ยมันสิอยู่เว้าคู่มือคู่มือ
0: ติ
1: เบิ่งฟังอยู่คู่มืออีแม่นะ
0: ฟังคู่มือบัดนี้คุณแม่ประทับใจหลายบ่
1: ประทับใจหลายที่แม่ละเขาหลายแต่โซเล่นโอ้ยคักแม่ใจ
0: นี่แต่กี่ลงทุนหลายบ่8ไร่ลงทุนจักบาท
1: โอ้ลงทุนหลายได้แม่ก็ได
0: ้พอหมื่นบ่
1: โอ้
0: 20,000
1: ประมาณ10,000ปลายๆกว่าๆนี่แหละ
0: 10,000ปลายๆกว่าๆบาทพอมาใส่โซเล่เบิดเงินหลายบ
1: ่บ่ปานใดนี่ลูก
0: นั่นคือเฮาลดต้นทุนลงครึ่งต่อครึ่ง
1: แม่น
0: บาทนี้พอลดต้นทุนแล้วเฮาขายเขาเฮาก็ได้หลายได้ราคาติดหนี้บ
1: ่แม่นบ่ติดหนี้ลูก
0: ดีแล้วอย่าซะไปติด
1: แม่นบ่ติด
0: บ่ติดแม่นติดหนี้ก็สิเบิดหนี้เบิดสินเพราะว่ามัน
1: มัน
0: ลดต้นทุนมันเพิ่มผลผลิตเฮาก็สิมีกําไรหลายบัดนี้คุณแม่ประทับใจหลายจังซี่คุณแม่อยากบอกพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นท่านได้ใส่ว่าจังได
1: ๋เกษตรกรเฮาเด้อ
0: คร
1: ับยายขันสิบอก
0: เฮายายขันสิบอกได้บัดนี
1: ้ไร่เซเล่คือยายขันนี
0: ่
1: แต่ก่อนยายขันเฮ็ดหน้านั่นแปดไร่ได้เข้านั่น3ตันกว่า4ตันพ่อแยกขันมาใส่โซเล่แล้ว7ตันเถอะคักปีสิมาเหมือนกันจ้าสิบ่เห็นมันละ8ตันแม่นั่น
0: เป็นจังได๋ได้แจ้งมาบ่นี่คือเว้าดี
1: บ่ได้แจ้งแล้วทั้งที่อยู่ผ้าเว้าเนาะบ่ได้อยู่เว้าเป็นคือหยังสิอยู่นั่น
0: คันเว้าดีหลายก็สิว่าจ้างมานะนี่บ่ได้จ้างเนาะ
1: บ่ได้จ้างบ่ได้จ้าง
0: ห้ามตัวเด
1: ้บ่ได้ตัวบ่จ้างจักบาท
0: จ้างเด้อครับพี่น้องนี่คือเป็นคําบอกเล่าจากเกษตรกรอีหลีบ่ได้จ้างมานะครับเป็นคำยืนยันจากคุณแม่ขันทองบ้านน้องแอก
1: จ้า
0: ตำบลใดคุณแม่
1: บางไทรใหญ
0: ่บางไทรใหญ่อ
1: ำเภอเมือง
0: จังหวัด
1: มุกดาหารจ้า
0: จังหวัดมุกดาหารจังหวัดนี่สิขึ้นโดนแน
1: ่ขึ้นโดนนะแม่สมัยตะกอนแม่เลี้ยนนั่น
0: บ
1: ่จังหวัดนครปฐมแต่สมัยแม่เลี้ยนมันจะติดปากอยู่ลูก
0: โอ้แสดงว่าเกิดแต่กี่มันบ่มีจังหวัดมุกดาหาร
1: จ้าม
0: ันขึ้นจังหวัดนครพนม
1: มันก็อยากติดปากมาอยู
0: ่มันได้อยากลุยเป็นนครพนม
1: อยากลุย
0: เออบ่เป็นหยังก็บอกพี่น้องเข้าใจ
1: จ้า
0: แต่กี่บ้านน้องแอกนี่ขึ้นจังหวัดนครพนม
1: จ
0: ้
1: า
0: หลังๆได้มาเป็นจังหวัดมุกดาหารคุณ
1: แ
0: ม่อยากหลงๆลืมๆเด้ถ้าหางบ่หลงดอกว่าได้เข้าหลายได้เข้าหน่อย
1: มันภูมิใจเนาะลูก
0: ครับมื้อนี้ ผมเอกโซเล่กับคุณแม
1: ่คุณแม่ขันแก้วจ้า
0: คุณแม่ขันแก้วนะครับมื้อนี้ฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันทริปหน้าว่าผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวเกษตรกรทางใดสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122การใส่ปุ๋ยเคมีของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มีปริมาณการใส่หลายหลายของแต่ละปีนะครับเฮ็ดให้พ่อค้าคนกลางเฮ็ดให้นายทุนแนมเห็นเรื่องของผลกำไรได้บัดนี่มันก็สิมีหน่วยตะเวนหาขายปุ๋ยตามหมู่บ้านนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่พบพ่อเป็นประจำทุกปีทุกฤดูกาลบางยี่ห้อนี่ก็ให้มัดจำหัวกระสอบบางยี่ห้อให้ว่างเงินมัดจำเครื่องนึงก่อนแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบริษัทนะครับเอานี่คุณพ่อปุ๋ยยี่ห้อนี่มันเป็นจังซี่จังซี่เด้อจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวหอดมือเสียวปุ๋ยมาส่งเขาเอิ้นว่ามัดจำหัวกระสอบไว้นะครับกระสอบละ 20-30 บาทเอาจากกระสอบก็มัดจำไว้ก่อนพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบางส่วนก็เกิดการหลงเชื่อนะครับพากันมัดจำหัวกระสอบไว้เสียในบ้านนี่หอดย่ำเขาบอกปุ๋ยมาให้จ่อยก็มีบ่อึดบ่อยากนะครับแต่ว่าบางบริษัทเขาปุ๋ยมาให้คือว่าอยู่นะครับแต่ว่าปุ๋ยแห่งบ่ได้คุณภาพได้บ้านนี่วานลงไปนี่โอ้ยซื่อๆอยู่เพิ่นนั่นว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเล่อยากให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่พิจารณาดีๆซะเกินนะครับก่อนสิซื้อปุ๋ยยี่ห้อใดมาใส่ให้มีข้อมูลดีๆจักหน่อยปุ๋ยสูตรนั่นสูตรนี่มันเป็นจังไหนแน่ซื้อมาแล้วมาใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮามันสิคุ้มค่ากับเงินที่เฮาเสียไปบ่มันต้องพิจารณาคักๆพิจารณาดีๆนะครับสำหรับผมเอกโซเล่นะครับบ่เคยตัวอีพ่ออีแม่บ่เคยตัวพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับมีแต่หาแนวดีๆมาฝากหาแนวดีๆมาตอนอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ผลผลิตหลายๆแต่ว่าลงทุนหน่อยๆหาปุ๋ยดีๆหาปุ๋ยถึกๆผลิตปุ๋ยดีๆที่มีคุณภาพสูงๆมาให้พี่น้องเกษตรกรเฮาได้ใส่ในราคาที่เป็นธรรมในราคาที่เหมาะสมวานลงไปในไห่ในนาในหัวในสวนจังซี่ที่ห้วยเขียวลึมรวดจังซี่นะใส่หน้าเขาก็ให้มันแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเขียวใสๆเขียวใบต่างๆใบสั้นๆต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจต้านท่านทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านท่านภัยแรงภัยหนาวได้ดีนะครับปุ๋ยเคมีที่ผมเอกโซเล่เว้าถึงนั่นก็คือปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76เป็นนวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งบ่มีแนวเจือปนบ่มีฟิลเลอร์บ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดอยู่ในดินได้โดดโดนออกฤทธิ์ได้เร็วท่านอกท่านใจครับเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิเป็นไผ่แรงไผ่หนาวนี่ว้ายต้านท่านได้ดีขนาดที่พ่อแม่นะครับและที่สำคัญแม่งบ่มากวนคิดกวนใจแท้แน่นอนนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76นะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดครับแกกระสอบออกมานี่ที่ห้วยพ่อแม่เอ๋ยไล่อมายว่ามันกับแกนะครับมีหลายเม็ดหลายสีนะครับมีหลายเม็ดหลายสีแต่ละมิตรแต่ละสีเป็นตัวแทนของแหล่งธาตุแต่ละตัวที่มีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชนะครับ
ผมเอกโซเลอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งบ่ทันได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับจังได๋จังได๋อีพ่อไอ้แม่ก็พากันใส่อยู่แล้วปุ๋ยเคมีแต่ละปีแต่ละฤดูกาลนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยสูตรนี้เบิ่งนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับสูตร2876สูตร2876ใส่ใดก็เพื่อทุกๆชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน้าข้าวพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ํามันอินทผาล่ํากล้วยอ้อยซอยปีมั่นสําปะหลังพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวยางพาราบักถั่วบักพริกข้าวโพดใส่ได้เบิดทุกชนิดใส่ได้เบิดสวนสุแนวนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชครับสําหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรมาลดต้นทุนในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนให้มันเหลือหน่อยลงแต่ว่าผลผลิตให้มันเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่าผลผลิตมีคุณภาพผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตได้คือเจ้าของคือเจ้าของต้องการต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลมีวิธีการมาฝากอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาครับผมเอิ้นปุ๋ยสูตรนี่ปุ๋ยชุดนี่ว่าปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันสิเทอร์โบแบบใดมันสิดีจังไหนมันสิลดต้นทุนแล้วมันสิเฮ็ดให้ผลผลิตเพิ่มแนวใดเดี๋ยวผมเอกโซเลสิบรรยายให้อีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาฟังสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบสิมีปุ๋ยอยู่3กระสอบนะครับเป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้อีพ่อไอ้แม่นะครับ3กระสอบใหม่นี่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับใส่กับหน้าเขานี่ที่อีพ่อไอ้แม่เอ้ยถือกันคักถือกันแน่นะครับสำหรับปุ๋ยชุดนี้ชุดโซเลเทอร์โบนะครับแล้วมันสิลดต้นทุนแนวได้เบาอีกโซเลคันพี่น้องเกษตรกรเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับบอกง่ายๆครับถือก็กันนั่นเครื่องต่อเครื่องแล้วปุ๋ยใหม่ที่ผสมมาได้นี่ที่ครับโอ้ยคุณภาพนี่เป็นวิวัฒนาการใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการใส่ปุ๋ยเลยก็ว่าได้นะครับเฮ็ดให้การใส่ปุ๋ยเคมีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ในดินได้โดนต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่สนอกสนใจก็สามารถใส่สูตรนี้ได้คือกันนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับแต่ว่าอัตราส่วนในการผสมสิเปลี่ยนไปจากการเฮ็ดหน้าเขานะครับนั่นก็คือการใส่สวนยางพารานี่สิใส่ปริมาณหลายขึ้นนะครับสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบผสมกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76 1กระสอบนะครับผสมในอัตราส่วน1ต่อ5นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นี่1กระสอบนะครับน้ำมา1กระสอบมาบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับเอามาบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านได้ประมาณ6เฮ็ดไร่บ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับยาขี้ข้านผสมยาขี้ข้านส่งอีพ่อไอ้แม่นะครับประหยัดแล้วบ่พอนะครับผ้าเขาผ้านี่มีแนวกินเกือบสุยางนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่ให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบยาเฝ้าเสือผมเอกโซเลทั้งหมดครับยาเฝ้าเสือผมเอกโซเลทั้งหมดยาเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับสำหรับอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตมีคุณภาพได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

0: ว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122222อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนา
0: ชนี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
2: กับไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิคือใจแห้งแล้วทำไมอยากได้ก็ให้เอารถ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043811848 043811848และ088573 0753 088573 0753

0: พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามั่งก่อนผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
4: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยาย

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้านำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: คือสิได้อยู่แม่นบ
1: ่ยอดครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความมนต์ซึนช่วงเวลาความสุขสนุกสนานในห้าภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ้งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ้งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลนโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดผู้เบาหนองหูลิงบ่ท่านได้ฟังเพลงอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจัดให้เด้อผู้เบาหนองหูลิงได้คนฝากสิอ่ะนะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เลนโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตร่วมเอาร้านชิปเปอร์สังกัดพันมาไว้มองเดียวกันต้องร้านชิปเปอร์มอนะครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมูทำดีจากข้อไก่ไต่ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมูทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสันที่เก่านั่งตาเหลือมเมาเมาว่ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับและก็กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินตราบนานเท้านานเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็ตลอดไปสะนะครับผมและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงรายการของผู้ขาสู้คุณทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับหา0652615588 06525615580652615588ได้ครับได้ผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับเอาม
2: าสร้างบ้านจากแสดง
1: บ่ได้เสียบโทรศัพท์ป่ะนี
2: ่โอ้ยเปิดเตปีตีเราไปกระไรเอาขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ
3: โอ้ยมีขอบเพิ่งตัวได้มือหนึ่งแม่เครื่องเพิ่งหนึ่งใจ
1: เพิ่งยังแม
3: ่สงสารสุโขทัยแม
1: ่สงสารสุโขทัยผู้ใดร้องล่ะป่ะนี่
3: บ้านที่อยู่สุโขทัย
1: กะเพ่งสงสารสุโขทัยได้ละแม่มื้อนั้นก็ได
3: ้บ่แม่น
1: ฮะ
3: บ่แม่นเด้อมื้อนั้นจดหมายจากแมวนาเจ้าลูกเปิด
1: บ่แม่นบ่แม่นโอ้ยกะแม่หญิงร้องแม่เพ่แม่จดหมายจากแมวนาจังได๋
3: หญิงร้องนั่นล่ะ
1: เออจดหมายจากแมวนาอันนั้นมันเป็นของผู้อื่นเอาขอไม้แม่ขอไม้มันสิเสียเวลามันเดี๋ยวผมจะเปิดได้ไหมเอาเพลงได้แม่
3: เอาอันจดหมายซะ
1: ฮะ
3: จดหมายจากแนวนาซะลูก
1: เอาจดหมายจากแนวนา
3: จ
1: ้
3: า
1: ได้ครับ
3: เออมอบให้แม่น้อยนะ
1: ครับผม
3: แม่น้องอ้อมแม่บัวทำการหลานนู้นศึกษา
1: ครับผม
3: จ้าเอฟเฟิลคนสวย
1: คร
3: ับ เออบอกเอฟเฟิลแม่แม่อยู่บ้านสีฐานแม่พันสีบอกซื้อแล้วแม่เอฟเฟิลคนสวยนั่น
1: บอกไปหลายเมื่อแล้วครับเราบอกไปหลายเทื่อแล้ว
3: เมื่อนี่วันเกิดแมวโอ้ยพ่อนี่แม่ได้ลูก
1: โอ้สุขภาพพระไม่แข็งแรงอยู่เป็นขวัญและกำลังใจอยู่เป็นร่มโพร่มใสของโลกสารตราบนานเท่านานนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you
3: เออเอาลูกอายุนี่ไม่แห้งก็ขันเด้อลูก
1: ครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
4: สวัสดีครับพ่อเพียงคน
1: คร
4: ับ
1: คร
4: ับ
1: ผม
4: ก็ฝนอยู่สั้นที่เก่าก็ที่เย็นใสๆใช่เน
1: า
4: ะ
1: ว้ายลมแห้งอ่ะกล้วยงนเงียนงนเงียนอยู่
4: เอาว่าได้กับแปลกพ่อเพียง
1: ฮะ
4: บอกแล้วก็แปลกอยู่ดิมันเป็นทุ่มหนาวว่ามัน
1: แม่นมันเย็นเนี่ยคือยังล้มหนาวมาแล้วเด้อตอนนี้
2: คือยังลมหนาวมาเหรอครับ
4: ลมหนาวจะสิขึ้นทางเหนือจ
2: ังซั่นจักแหลมมันเป็นไปทั่วไปทีปได้ซุมือนี่อากาศเอาอีหลีมือเซานี่ผมมาหุ้ยคือยังหนาวหนาวแท้ลงไปตารางเฮ้ยคือยังหนาวหนาว
4: เอามือเซานี่ออกพยายามเรียนกินนมหวานก็บ่มีเอาแปลกๆกันได้บานอยู่ซั่น
2: เรียบร้อยแล้วล่ะอันเจ้าสูบน้ำสีแซวเด้อหน้าเจ้าบัดนี้บ่ตกอีละฝน
4: โอ้ยาดอยู่ยาดอยู่ก็เจ้าว่าย่างไปเห็นนี่ปู่ควนหูเหรอเนี่ยบัดสิหนีตาย
2: เลยไอ้มันเพราะมันอากาศมันบ่คือเก่าแล้วซุมื้อนี
4: ่โอ้ยเนาะเอาเข้ามาแล้วก็นั้นจะเพิ่งเข้าเพิ่งนูน่ะ
2: โอเคคร
4: ับ เอาว่าหลายเพิ่นสิวเน
2: า
4: ะ
2: อ่าลองเบิ่งมาเพลงใด
4: เอาอย่าล้างแผลใจ
2: อย่าล้างแผลใจ
4: ครับผมแล้วก็อีกเพลงนึงก็เอาของเงินเออครับบ่นอเอาคําตายว่าอย่างเงี้ย
2: ฮะ
4: ไอ้คือไอ้ตัวไอ้ขึ้นฮอดได้ซะขนาด
2: เออขึ้นฮอดเนาะของตายเนาะ
4: ครับครับผมครับผมเอามองไปแม่ว่าคันนี้เด้อให้ฝนมีความสุขความเจริญเด้อสนอ
2: ครับ
4: ครับผมไอ้คนนี้ไอ้อายุยืนยาวเด้อแม่เด
2: ้อขอบคุณเลยล่ะครับผม
4: ครับไหวควันเพิ่นเพิ่นว่าผู้ไหวควันเพิ่น
2: ครับผมคร
4: ับเอาให้แบบเสียร้ายเด้อครับเด
2: ้อคร
4: ับ
2: ผม
4: นั่งซอยที่ผ่านเด้อครับเด้อ
2: ครับผมครับ
4: สายเช่นควันเด้อครับ
2: ครับผม
4: เมียน้อยเด้อ
2: คร
4: ับ เฮ้ยน้อยแม่น้อยแม่เชียงมื้อนี้เนาะ
2: โอเค
4: แม่น้อยแม่เชียงก็หายไปเลยล่ะครับผมดอกแก้ว
2: ครับได้ครับ
4: สาวลาดอกแก้ว
2: ครับผม
4: สาวทุ่งนครนี่ด้วยครับ
2: ครับผมครับ
4: ครับผมแล้วก็ให้นักศึกษาด้วยนะครับดิ
2: ครับผม
4: วังหน้าเสียงนี้อ่อนนี่ด้วยครับรูปล้อๆสวยๆนะครับดิ
2: ครับ
4: โยกโคน้อยต่างหวานไม่ไพหวานไม่ดื
2: ้
4: อ
2: คร
4: ับ
2: ผม
4: แล้วก็ให้สาวลูกสองบัดบอด้วยครับ
2: คร
4: ับ
2: ผมครับ
4: ไอ้ครับไอ้ไอ้ครอบสมบูรณ์ด้วยครับสาวครอบสมบูรณ์สวยๆด้วยนะครับพี
2: ่คร
4: ับ
2: ผม
4: เอาทุกเส้นทุกสายนะเปล่าเนาะ
2: ได้ครับได้ครับ
4: ล้อล้อหน้าไม่ล้อล้อนะครับเนาะ
2: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบพระคุณครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
5: อีเมลขอฟังเพลงได้ลูก
2: เพลงใดครับเพลงใด
5: เมฆแฟนของเมฆมาเรียนมาดูบาเพลงอะไรเมฆไม่เห็นแล้วบาขอเพลงอะไรยังประคุณของเมฆไม่ลูก
2: ประคุณของเมฆเนาะครับ
5: นี่มาลูกนี่ปะเมฆเสียงแฟนหน่อยก็มาขอเรียนหงายที่ริมโขงมาลูกเพียงนั้น
2: ครับผมครับ
5: ถ้าลูกอันนี่เมฆหมอบไม่เด้อหมอบป่ามืออย่าชูดูเด้อป่าเด
2: ้อ
5: ครับผมบอกว่าเกิดชั่วบวกน้องขนาด
2: จ
5: ้าจ้าข้างบนเนาะก็ไม่ว่าจะไปเมื่อวานตรงไหนน้องเข้ากันแล้วพัดกรอกขันฟังอยู่กันเด้อป่าเด้ออยู่ดีมีแง่เด้อเป็นลมพัวลมใส่ของน้องของมึงเด้อ
2: ครับ
5: บอกเด้อคำไทยเด้อจ้าคำไทยจะหาลูกมึงแล้วนะ
2: ครับ
5: สาบันบ่ลูกสองเมียสอนเลยเด้อเพียงเลยเด
2: ้
5: อพ่อแม่ท้องลอยแม่เสียร่ายเลยเด
2: ้อ
5: แม่มาแม่ป่าเรียนเลยเด้อป่าละเลยเด้อ
2: คร
5: ับ
2: ได้ครับ
5: ผมพร้อมด้วยป่าสูงตัว
2: โอเคครับ
5: พ่อแม่น้องแม่บัวแม่ตัวเลยเด้อแม่น้อยเด
2: ้อ
5: สาวเสียงเด้อคนสวยเลยเด้อมองหน้าเลยเด้อเสียเราพุ่มพร้อมเลยเด้อลูกสาวเสียงสวนมาฟังหน่อยว่ามองให้แล้วหน่อยแล้วเสียงเราแล้วพื้นนะมึง
2: จ้า
5: ภาษาหน่อยช่อยจีบเป็ดโยกโคตรหน่อยเด้อบ้านสาใสบ้างหน่อยเด้อจ้าน้ำตาลบ้านเขาต้องศึกษาเด้อจ้าจ้าแอปเปิลคนสวยเด้อหน้าไม่รอรอของนี่มันเด้อมา
2: ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
6: จ้าสวัสดีค่ะ
2: คร
6: ับ
2: ผม
6: นั่นคุณแม่พันปีคือสิเคยเห็นแอปเปิ้ลละน้อยเนาะคุณแม่พันปีสายแรกๆคุณแม่คือสิเคยเห็นแอปเปิ้ลละน้อยเนาะ
2: จังหวะได้ล่ะ
6: ก็สิเคยเห็นตัวจังว่าแอปเปิ้ลสวยๆเน
2: า
6: ะ
2: ว้ายก็คนสวย
6: ครับแม่นบ่อ้ายๆว่าคือเปิ้นนี่แหละว่าอ้ายรอๆเนาะรอๆสวยๆงามๆหน้าใหม่เนาะเปิ้นก็เคยเห็นแล้วเนาะครับผมจ้าอันไอ้ฟังเพลงนี่เด้อ
2: จัดมา
6: เอิ้นควรให้แม่แน่
2: เอิ้นควรให้แม่โอ้เพลงนี้ควรนี่นะ
6: เอิ้นควรให้แม่ของนนพลเยี่ยม
2: โอเค
6: จ้าเอาฝากเต็มลงกันคุณแม่พันปีเนาะค่ะเนาะ
2: ผมครับผม
6: จ้าแฮปปี้เบิร์ธดีขอให้ร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เด้อ
2: ครับผมครับ
6: เสื้อเลขให้ถือหลายๆก็มู้ถือหลายก็แม่น้อยเด
2: ้อ แม่นตอนนั้นจังสิได้เอาเงินมาเลี้ยงแม่น้อยเด้อบัดนี
6: ้จ้าแล้วก็ฝากไว้หาคุณแม่เที่ยงน้ําเนี่ยอันละกะเกนเกเกเอาเป็นทุกเสียงทุกสายเนาะค่ะเนาะเกดอกบานแม่ค่ะเดายังก็เกดอกบานนั่นแม
2: ่ผู้ใดเกดอกบาน
6: ยังก็ล่ะคะ
2: เกชยาบ่สะดอก
6: โอ้เจตยาก็ตังหากอันนั้นเจ๊อย่างเงินเจ๊ดอกบานนี่ละดาวพลูดลอยแม่
2: คร
6: ับ
2: ผม
6: จ้าแล้วก็พี่นนท์ศึกษาพร้อมนี่เด้อ
2: โอเค
6: จ้าแล้วก็ฝากลงทุกเสียงทุกสายหน่อยเนาะ
2: ได้คร
6: ับ เต็มให้เจ๊สยานี่เด้อค่ะเด
2: ้
6: อ
2: ได้ครับ
6: เพิ่นยังฝากความมาอยู่ถูกใจหลายเด้อเพลงอ้ายเปิดให้นั่น
2: ครับผม
6: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
7: สาวคนสวยหั่นบ่ได้มอบไปกันได้เพิ่นลืมแล้วจ้ะเน
2: า
7: ะ
2: จ้าๆเพิ่นบ่ลืมมันเพิ่นสิใช้เวลาให้มันน้อยๆที่สุด
7: ให้สาวคนสวยหั่นนี่เด้อจ้า
2: โอเค
7: พี่ดอกหวานไม่รู้เลยนะคะ
2: คร
7: ับ
2: ผม
7: ให้คุณแม่คนสวยสายเด็กๆนี่เด้อจ้า
2: จ้า
7: สวยวันสวยคืนนะคุณแม่เอาคุณพี่ก็ได้เนาะค่ะเน
2: า
7: ะเพิ่นบ่ว่าดอกนะคะเนาะ
2: จ้า
7: ไปหาคุณพี่ที่ฐานนะจ้าพี่น้อยเด้อค่ะ
2: ครับ
7: ไปหาพี่นุ่นเด้อจ้าหาพี่นั่งซอย15เด้อจ้า
2: โอเคครับผม
7: หาลูกรักคนสวยๆนะคะ
2: ได้ครับ
7: เพียงกับบ่ได้ขอเดี๋ยวมอบกวนบ่ได้เนาะค่ะเน
2: า
7: ะ
2: จัดไปเลยจัดไปเลย
7: ค่ะคําสัญญาที่ผู้ชายนะคะนะ
2: โอเค
7: คําสัญญาที่กระสินนะคะ
2: คร
7: ับ
2: ผมครับ
7: พี่รอนวลอยู่สวนน้ําใหญ่เด้อจ้า
2: จ้า
7: เอา2เพียงนี้นะคะ
2: คร
7: ับ
2: ผม
7: น้ําเสียเด้อพวกนี้เด้อจ้า
2: ครับ
7: แสงนี้อ่อนอยู่บนหน่อยนะคะ
2: คร
7: ับ สามสี่ไร่พี่พี่ไม่เที่ยงนะจ๊ะเนาะ
2: ครับผม
7: เอิ้นพี่เอิ้นแม่ก็เป็นอย่างเนาะค่ะเน
2: า
7: ะสวยคือเก่านะคะ
2: คร
7: ับ ปานพุ่มเถ่านะคะ
2: ครับผม
7: เอาเปิ้นคนที่สวยนะคะ
2: โอเค
7: ทั้งศอกหล่อๆนะคะ
2: คร
7: ับ
2: ผม
7: ไปหาแม่นั่งซอยหาหรือซอยเปียดอ่ะนะคะปู่อุ๋งนะคะเนาะ
2: ครับผมครับ
7: ทั้งศอกเพิ่นหล่อๆนะคะซ้ํานี่นะคะ
2: โอเคครับขอบคุณครับ
7: 2เถื่อนเนาะค่ะเนาะพี่ร้านพี่เสริมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมขอบคุณเลยล่ะฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
8: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าถ้าน้ําท่วมนี่ไอ้เด้อ
2: น้ําท่วมโอเค
8: โอ้ยเพี้ยนเลยค่ะอาจจนทนได้บ
2: ่ครับผมคร
8: ับ มอบไปหน่อยพี่ร้านเด้อเอาไปแม่เที่ยงเลยจ้าในแอปเปิ้ลนะก็หมูได้ไปเด้อจ้าบอกแม่ไปซื้อน้ำหนึ่งแล้วจ้าเดินมาๆน้ำเลยเด้อจ้ามาไปตัวเสียงตัวสายเด้อครับผมบุปแปดน้ำเลยจ้าเด้อคิวตอมบ่ายเป็นกระไรแล้วจ้าน้องจ้าร่มตัวเสียงตัวสายแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318เด้ที

โอ้ยบรรเลงให้บักหลายเพลงเลยครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับช่วงที่2ชั่วโมงที่2ทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดฟังเพลงมวลๆนำกันพร้อมกับสาระหลากหลายทั้งด้านผู้ทำรายการผู้ใจดีใจดีมีให้พี่น้องฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์3โมงเสาร์เก้าบ่ได้3โมงเสาร์จน11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับไปขอบคุณสำหรับร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์มอชิปเปอร์สังฆพันธ์ย้ายมาร่วมกันอยู่ในสถานที่เดียวกันครับพี่น้องครับสะดวกสบายแก่พี่น้องผู้ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าครับบ่ได้ย่างไปหลายหม่องหลายบ่อนไปหม่องเดียวได้เปิดทุกอย่างเอ้าสีสื่อผ้าสบงผ้าอาบด้ามฝนไปถวายพระภิกษุสงฆ์แต่อยู่ในบริเวณเดียวกันอ้าวนะครับที่ซื้อนะครับพวกเครื่องสังฆทานก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับหน้านี่เขาพรรษาพี่น้องก็หลายผู้หลายคนกะนะครับผมซื้อของไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซื้อสบู่ซื้อนะครับของแนวซักผงซักผ้าไปสิตัวพี่น้องเนาะนะครับเตียงเถือก็ซื้อซาตาสามตาสามมานะครับให้หลวงปู่พลชงนะไปสันตอนทำวัดเย็นแล้วกันนะก็ได้กะแต่ก็บ่ได้จักจักล่ะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเครื่องสังฆทานอัฐบริขารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรจักหน่อยก็ออกพรรษากะว่ากฐินจักหน่อยก็ว่าทอดเทียนทอดผ้าบางสกุลโอ้ยนอกล่องสารพันยงสารพันยะมันก็ต้องมีบริวารต่างๆมีสมุดดินสอมีนั่นเพชรต้นดอกเงินเฮ็ดผ้าป่าไปอุดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ในร้านชิบะมอร่วมกันอยู่บ่งเดียวกันครับพี่น้องครับอัดนะครับอุปกรณ์งานช่างชุดเทศระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์หรือว่าที่เป็นสีทางเฮือนท่าซันท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในเฮ็ดให้เลื่อมมุ่งๆไปแต่งามๆก็ต้องสีเบเยอร์มีเครื่องผสมสีตระบัดทุกเฉดสีที่ร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ย้ายมาอยู่รวมกันโดยคุณปวินาเปานาเรียงนะครับ0813804599 0813804599อย่าลืมครับไปใช้บริการกันได้สะดวกสบายจับจ่ายใช้สอยแบบสบายสบายใจกันที่ร้านชิปเปอร์มอ0813804599ด้วยครับเด้อสีอยากป้อมตำรวจสีอยากไฟแดงอำเภอร่องคำยินดีประกาศยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความขอบคุณนะครับย้ำใดแล้วสิได้มีโอกาสไปกินนะครับตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือว่ามากัดนะครับน้ำลัดไหลไปน้ำอันว่าก๋วยเตี๋ยวนี่ผมมากมักเลย

0: อาหารก๋วยเตี๋ยวบ่แซ่บนี่ก็คือว่าล่ะครับพี่น้องครับโอ้ยมันก็บ่อยากกินแล้วก๋วยเตี๋ยวบ่แซ่บด้วยพี่น้องสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: วันนี้แม่นางขอคอยนวลสวนลำไยนะจ้า
0: คอยนวลที่สวนลำไยได้ครับ
1: มอบให้เลยเด้อแม่สูในเด้อจ้า
0: ครับผม
1: ผู้แม่หน่อยที่ฐานจ้า
0: ครับผมครับ
1: แม่เทียงแม่เสริมจ้า
0: ครับผม
1: พี่หลอกแก้วครับน้ำตาลหวานด้วยจ้า
0: โอเคครับ
1: นุ่มเสียแล้วพุ่มจ้า
0: โอเค
1: มาวางหน้าจ้า
0: ครับผม
1: นันนุ่นศึกษาในด้วยจ้า
0: โอเคครับ
1: มอบให้ชุกเสียนชุกสายด้วยจ้าเลย
0: ได้ครับได้ครับผม
1: มอบให้ดีเจเพราะเพียงเมื่อไรจะออกมาส่งอันสบู่จ้า
0: ตอนนี้อยากได้หลายมันบ
1: ่มันเหมือนแต่เด้อจ้ามันเหมือนแต
0: ่บ่ว่าสิถามว่าบักทุดินเซาแล้วแล้วเราไปซะดอก
1: บ่จ้ามื้อนี้ก็สิได้ไปเปียดอยู่จงไปให้อยู่เด้อจ
0: ้าครับครับครับครับครับเดี๋ยวดิโทร
1: จงไปให้อยู่มื้อไรสิมาว่า
0: ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลาย
1: ๆจ
0: ้
1: า
0: ได้ๆครับได้ครับเดี๋ยวโทรไปบอกนะครับเด้อ
1: จ้าๆๆ
0: จ้าๆบ่ดนบ่ดนบ่ดนบ่ดน
1: เจ้าพ่อเพียงน้ำเด้อจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับเอ้านะครับสิเร่งเอาไปให้อยู่ดอกครับเพราะว่าตอนนี้ทางพี่เพิ่นอยากได้ปุ๋ยหลายมาเนี่ยก็ส่งปุ๋ยทั้งพี่แล้วครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวสิโทรไปหาเด้อพี่น้องนะครับปู่อยากได้นาบสบู่นะครับสบู่เนียนเนียนสบู่เนียนเนียนได้ใส่แล้วนาขาวเปิ้นเปิ้นเม็ดพดพื้นคันสมัยโบราณก็ดีว่ามีมันเป็นตุ้มหังกาครับพี่น้องเนาะใส่สบู่เนียนๆเข้าไปนี่เรียบร้อยครับพี่น้องครับรับประกันบ่มีปัญหาเอ้านะครับอยากฟังเพลงยังกะนะครับเพิ่มเติมเขาว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงนี้ซะก่อนครับพี่น้องครับมาเดือขวัญเอ้ยแม่เอ้ยขวัญอยู่ใส่ก็ให้มาอยู่สาขวัญอยู่นะก็ให้มาอยู่บ้านมาอยู่กับเหนือกับตัวเด้อลูกเอ้ย
2: ง
0: ่ายกวดหนีดีกวดใส่เด้อลูกเอ้ย
2: ยังใจวันมาผูกยังควายขวัญอยู่ไปอยู่ทางไกลให้มีโชคมีใส่ให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มา

0: จัดไปคำสัญญาที่กาฬสินธุ์นะครับมวนม้วนกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดไปขอบคุณผู้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่รู้เคียงข้างกันมากับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมา
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: ล่ะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเต่ามังกรนะครับเด้อล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพราคากับแพงใส่แล้วได้ผลนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลท่านจะขายดีเป็นตาสะอ่อนนะครับเจต้าคนสวยจะดีนะครับเฮียเบิร์ดผู้รอดจะดีเนี่ยเพิ่นเป็นคนเว้าดีอัธยาศัยไม่ตีดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรเฮ้ยสัมมันกับเพื่อนเจ้าของนะครับย้ําไปซื้อสินค้าซ้ำกันกับเพื่อนเจ้าของพุ่นล่ะครับพี่น้องครับไปนี่นะครับเป็นพี่เป็นน้องกันได้เลยล่ะครับพี่น้องครับเอ้านะครับซื้อสินค้าแบบสนิทใจก็ต้องร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอดใจดีครับพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดพี่น้องก็จะได้รับคูปองนะครับคูปองเนี่ยมาเขียนซื้อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนนะครับเด้อและก็ย้อนลงกองรับคูปองยูร่าน99รุ่งเรืองการเกษตรนี่ละนับย้อนไปปั๊บเมื่อถึงเวลาจับรางวัลสิครับพี่น้องครับจับรางวัลปั๊บพี่น้องอาจจะได้เครื่องใส่ไฟฟ้าอาจจะได้หม้อหุงข้าวจังได้หยังก็แล้วแต่ที่เพิ่นดิเป็นรางวัลขึ้นมาเพิ่นก็สิโทรให้พี่น้องอ้าวตัวแม่น้อยแม่น้อยไปซื้อสมมุติว่าแม่น้อยไปซื้อเนาะแม่น้อยสมมุติว่าน้องแอปเปิ้ลไปซื้อกับเสียหมูแอปเปิ้ลมาเอาอันนี้เด้อนะครับโมเจ้าได้รางวัลอันนั้นอันนี้เพิ่นก็สิโทรมาบอกพี่น้องก็เฮ็ดจังซี่ล่ะครับไปซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรซึ่งเพิ่นร่วมกับร้านนะครับ99รุ่งเรืองการเกษตรนี่นะครับตราเต่ามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโคตรพะดงนี่นะครับจัดโปรโมชั่นให้กับพี่กับน้องที่ไปใช้บริการที่ไปซื้อสินค้าเคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดทุกขนาดนะครับจับรางวัลนะก็โทรมาบอกเอาล่ะครับอย่าลืมนะครับเด้อสำหรับพี่น้องผู้ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรท่านจะได้รับคูปองนะครับเอาติดต่อสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองกับเพิ่นได้ครับ089 540 4449 089 540 4449และก็089277-8060 089-277-8060นะครับเด้อกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรบาทนี้ก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามบาทนี้ครับผู้ใดอยู่ใกล้สารคามกลับไปทั้งพูดละครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวังน้ำเย็นพิละทางสิลงมาตำบลเกิ่งนะครับเด้อบาทนี้มาที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์บาทนี้แล้วเทศบาลโคกศรีกลับไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานมานี่กลับไปที่บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงคืออยู่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงคือใกล้กับวัดแก่เป๊ะน้อยก็มีวางขายวางจำหน่ายจากนั้นก็ขึ้นไปอำเภอดอนจานครับอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานแล้วก็มีอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนศึกสงเคราะห์นะครับเด้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนอกจากนั้นกลับไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านโชคชัยการเกษตรนะครับผมอยู่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายครับผมเดี๋ยวเพ่งรอนวลที่สวนลำยะนวลรอพี่ที่สวนลำไยสิไปเปิดพร้อมกันครับคอยนวลที่สวนลำไยของแม่นางนะครับได้ให้มันแก่กันเนาะครับเนาะ

นะครับไปที่ร้านนะครับผมจารุณีแกตครับร้านจารุณีแกตตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแกตอยู่โรงบรรจุแกตปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดเสียกนนสง่าครับไปห่างหุ้นส่วนจำกัดเบ้นบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทั้ง2ร้านเอา4ร้าน4สาขานี่ครับพี่น้องครับจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมอกอยกให้ทั้งแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลุกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอเมื่อคุณใช้แก๊สอย่าประมาทอย่าเผลอแม้แต่นิดเดียวครับพลาดพลั้งอาจจะถึงความชิบหายวายวอดกันได้นะครับตุ้มเถอะเดียวเรียบร้อยครับพี่น้องครับเถื่อชีเอิ้นนะครับรถดับเพลิงรถดับเพลิงบางมองกับพระท่านในอย่างหัวรถดับเพลิงบางมองพระท่านในสูบน้ำไว้ที่นั่งเถื่อปล่อยน้ำบ่ออกกับมีเพราะว่าบ่ได้ซ่อมบำรุงเพราะฉะนั้นอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้เพราะฉะนั้นครับพี่น้องนั่นแหละครับเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าของใช้ถังแก๊สปตท.นะครับ0438111848ครับโทรไปสอบถามเพิ่น0438111848และก็0885730753 088นะครับมันน่ะคือบ่ดังบัดนี้เอ้าขอตัวได้ไรมันขยับไม่บ่ดังนะครับ0เอ้าขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับสำหรับในช่วงของรายการครับ088นะครับผม5730753นะครับนะบาทนี้ก็ไปที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านแม่ทุ่มพอพรมนะครับร้านแม่ทุ่มพอพรมครับอยู่นะครับบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะครับศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนาปีนาปังพันธุ์ข้าวปลูกที่มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์วางขายวางจำหน่ายครับพี่น้องครับอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอยากได้ผลผลิตดีนะครับทั้งด้านการเกษตรกับไปทั้ง2ร้าน2สาขาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรเอาโทรสอบถามเพิ่นปรึกษาหารือเพิ่นครับ0นะครับผม43นะครับโอ้ย0899468350นะครับเด้อ0899468350และก็0438996330438996333

เด้อเบิดแล้วเวลาเบิดแล้วเอาไว้ต่อมื้ออื่นนะพี่น้องเด้อนะครับขอโทษขออภัยหลายๆเพียงไหนเปิดบ่ได้จัดให้บ่ทันลาพี่ลาน้องไปก่อนครับโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าก่อนครับโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนนะครับวันนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

บริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้า

0: ให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

Welcome to you, 와 숫자! สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจ840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122หน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกรดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ย

ต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากเหง้าหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ร่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพอยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากกระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสําสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสียในอีพอยแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลโคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ยากหน้าที่กันแน่อีพอยแม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นได้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นได้ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิว

เพื่อหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ติบ่าวเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไร่นึงน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไร่ละ5 600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ติว้ายเขาไร่นึงนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมปะหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงนะครับยางผ้าล่าจังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีบอยแม่นะครับมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดดีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศรีบ่
1: ภูมาศรีครับ
0: ภูมาศรีชื่อเล่นชื่อหยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีบ
1: ่เตี้ยก็สูงจักหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามก่อนมื้อนี้คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่อำเภอ
1: มาตามอำเภอครับพอดีครับมาพ่อครับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าจากของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ
1: ่เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี้
1: แต่ก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โหใส่เคมีทั่วไปตามตลาดนี
1: ่ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อก็เซา4มื้อก็เซาที่นึงก็เซาจังซี่แม
0: ่โ
1: หแบบงามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินก็แข็ง
1: ครับ
0: แม่งก็ร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด้
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มที่เต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: สิไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณจักตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่าๆ
1: ครับ
0: สิไร่

0: ทำงานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทั้งเลย
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: อืมฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่ดิ
0: ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็หนักแน่นอยู่ดิบ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
0: ๆโอ้ขัดเส้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียนำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นละ
1: โดนไม่ได้โดนนี่ได้เป็นปี2ปีพุ่นนี
0: ่โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: หือเลยตัดสินใจเอามา
1: ลองเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด้
0: ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักซะ
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าอย่าง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบไฟนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: พอผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยเพิ่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บัดนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่ยี่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เขา4ตันกว่ามั้ย
0: ได้4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ้ครับไรละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่ได
1: ้บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยคร
0: ับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอนี่พอคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวเว้าความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังจังหน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองผมสีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวเพื่อย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลย
0: ไ
1: ปเข้ากับงามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็งสู่ล้มได้สุริยพัดเยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมาบ่นี
1: ่บ่ครับ
0: เมาจาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่น
0: ี่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ใส่อีหลี
1: ใส่อีหลีครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าใส่ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ใส่ดีอีหลีครับสุริยพัดครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อเตี้ยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซะนี่อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตี้ยนะครับอยากให้ดินร่วนซุยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิกค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิกค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิกค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยให้ต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิกจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิกค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิกค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อไอ้แม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับพี่น้องแม่นหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเลแม่นหยังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นมันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังได้เป็นหยังสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซะเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังไหนบ่ต้องคิดยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องคิดยากนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได๋บ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋ยันนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเทื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีจะเลื่อนเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซะเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่านไหหว่านหน้าหว่านหัวหว่านสวนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนหน่อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอ้แม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบนึงนำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับ สำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย
0: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ต้นกำเนิดของฮิวมิกถ้าเราย้อนกลับไปที่70ล้านปีที่แล้วจะมีการสะสมของซากพืชซากสัตว์ล้มตายก็จะเกิดเป็นซากพืชและซากสัตว์ต่างๆที่ทับถมมาเป็นหลายล้านปีการทับถมต่างๆจะเกิดการย่อยสลายขึ้นจากฝีมือของจุลินทรีย์แบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินผู้ย่อยก็จะกลายเป็นผู้ถูกย่อยหมุนเวียนกันไปเป็นล้านล้านปีการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมหาศาลส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฟอสซิลส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำมันส่วนหนึ่งจะเป็นแร่เป็นก๊าซธรรมชาติชนิดต่างๆเช่นถ่านหินก่อนจะเป็นถ่านหินก็จะเป็นแร่แร่ลิโอนาไดต้นกำเนิดของฮิวมิกมาจากแร่ลิโอนาไดซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีอายุยาวนานกว่า70ล้านปีเกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จนอัดแน่นอัดตัวกันกลายเป็นหินแร่แล้วแร่ลิโอนาไดมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยฮิวมิกฟลูวิกฮิวมัสฮิวมีนโพแทสเซียมไนโตรเจนแล้วก็จุลธาตุอื่นๆอีกมากมายที่จับตัวกันในรูปของแร่

0: อย่างแน่นหนายังไม่มีกระบวนการคัดแยกออกมาและด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็จะมีการสกัดเอาแร่ลีโอนาไดต์ให้กลายมาเป็นฮิวมิกและส่วนประกอบองค์ประกอบของสารฮิวมิกก็จะมีคาร์บอนไนโตรเจนโพแทสเซียมออกซิเจนกัมมันถันไฮโดรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็มีจุลธาตุอื่นๆอีกค่ะและทั้งหมดก็คือที่มาของฮิวมิกค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
3: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พลัสใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใช้โชลีก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
6: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
6: ่บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียงชื่อว่าพ่อไออยู่บ้านหนองโนท่องหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียงชื่อพ่อใหญ่อายเน
1: า
0: ะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไห้อ้อยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นไห้อ้อยเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพุ่นอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่อ
0: ยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร่
0: เห็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไห้อ้อยเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไห้อ้อยเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดเนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทา งามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไปพามาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พอใจหลาย
0: พอใจหลาย
1: พอใจอะไรครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาบ่ใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: วานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้าดิขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบาดนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าชื่อเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคําว่าตายไผ่
0: บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บ่ถึงเริ่มผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ
1: ่เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ
0: ่ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซเลพัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซเลพัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซเลพัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกอาว่าพ่อใหญ่เด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่พัดมาใส่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมาย

0: พร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
3: ให้โศกให้มานให้มา
4: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริง อย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
5: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
3: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอกส้มนอกจากนั้นก็จิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0438401222รู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ผู้บ่าวผู้สาว2คนหลังจากเพิ่นมีอีหยังกันมาและเพิ่นก็มานั่งเถียงกันอยู่เสียงผู้หญิงเว้าขึ้นหมายก็ว่าคนสิบ่รับผิดชอบมีหยังแม่นบ่พะนะเสียงผู้ชายก็บอกว่าเอาสิให้รับผิดชอบอีหยังเป็นการยินยอมมั้ยบ่ได้ข่มขืนน่ะตบมือข้างเดียวบ่ดังอยู่แล้วพะนะผู้หญิงก็เลยเว้าว่าเว้าจังซี่บ่เป็นหยังเป็นต่ออยู่แล้วพะนะแน่นอนอยู่แล้วและก็หัวด้วยความพอใจว่าผู้หญิงก็เลยเว้าขึ้นว่าที่ว่าเป็นต่อนั่นน่ะหมายถึงคุณติดเอจจากฉันเป็นเอจต่อจากฉันยินดีด้วยนะคะพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเหมิดห่วงเหลืองเฉื่อยราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพฮะเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ข้าบ่ได้ซื้อดอกพ่อแม่หาให้ว่าซั่นแต่เสียดายนะเออแล้วมันหายไปไสว่าซั่นมูถามมันหนีไปมีเมียใหม่พะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติงหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปิดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มากก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043840122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีผลละไม้3ชนิดเพิ่นโสกันแอปเปิ้ลเพิ่นก็คุยว่ารูปร่างเฮาคือหัวใจมนุษย์ว่าซั่นว่าบักม่วงก็บ่น้อยนาเฮาคือกระเพาะคนว่าซั่นองุ่นก็เลยเว้าขึ้นเฮาคือดวงตาคนว่าซั่นฝ่ายกล้วยได้ยินก็สิรำคาญซั่นตัวห่วยอดเว้าเรื่องอื่นแน่นะพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะเพราะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปเฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึง

0: ครับพี่น้อง0438401222
1: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ห้องเรียนสั้นก็4บ่มีครูมาสอนเพราะว่าครูไปธุระมาสายจักหน่อยเด็กชายมิงเป็นหัวหน้าห้องเลยส่วนโมมาเรียนเป็นครูเป็นนักเรียนกันขาเวลาว่าซั่นเถาะเด็กหญิงฟ้าก็เลยถามว่าเธอสิให้ฉันเป็นครูสอนอีหยังว่าซั่นว่าเธอเก่งเลขเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เด็กหญิงพ้อยก็ถามขึ้นแล้วเฮาล่ะเธอเก่งภาษาไทยให้เป็นครูภาษาไทยว่าซั่นว่าและก็เด็กชายเปียเลยถามแล้วเฮาล่ะโตเล่นบอลเก่งให้เป็นคู่พละเด็กชายต้นก็เลยถามแล้วเฮาเดเป็นคู่สอนอีหยังพะนะโตมาโรงเรียนสายเรียนกับบ่เก่งและก็นั่งรับอยู่หลังห้องเป็นประจำเอาจังซี่โตเล่นเป็นผอ.เลยพะนะ
1: เอาผ่านไปเบาหน้าหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสีซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อเฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาลาพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษสำเชื่อโรคเชื่อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122สำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: เสียวหักเสียวแพ้งเพิ่นโศกันหมอหนึ่งถามโมว่าตัวมีดีอย่างเฮ้ยคุณยิ่งคือมักคือติดโตคักแท้ว่าสั่นเฮามีเคล็ดลับเฮ้ยก่อนสิมีอย่างกับผู้ยิ่งนี่ให้เอาของจากของฟาดหัวเตียงสามเทียล่องเบิงเด้อติดเนิบพนะหลังจากนั้นผู้นี้เพิ่นก็เมื่อบ้านเด็กแล้วนะผู้เมียก็รับแล้วเพิ่นก็สิเอาเคล็ดลับที่มูบอกมาใส่เพิ่นก็จัดการเอาของจากของฟาดหัวเตียงปากปากปากสามเทียผู้เมียง่วงเงี้ยตื่นขึ้นแล้วก็ว่าว่าพอเสียวบ่พนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอย่างละคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเทศให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอา

ายราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122ร้านค้าร้านขายอยาก

0: แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ปู่กับหลานเพิ่นนั่งเบิ่งโทรทัศน์น้ำกันอยู่ในบ้านว่าซั่นเถาะจักข้าวหนึ่งมีรถมาจอดหน้าบ้านแล้วก็มีคนยางลงมาปู่เหลียวเห็นก็บอกหลานว่าไปรีแม่ไปรีแม่คู่มาคู่สิว่าบักลาโดดเลี่ยนเด้ว่าซั่นหลานได้ยินก็บอกว่าปูนั่นละไปรีก่อนไปรีก่อนลาโทษไปล่าคู่ตัวคู่อาปูตายพนะ
2: ฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเหตุเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดหอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจากสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดนอจังสิได้น้ำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวะสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพรีเมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่ สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกาสิมีคว่ำเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดให้ลังคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาราพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาราพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043840122ฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

嘞怕辣拼命发洗脱，说嘞怕辣拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สองผัวเมียเพิ่นเป็นหมอทั้งครูเลยมาเปิดร้านขายยาอยู่หน้าตลาดวาสันเถาะเปิดร้านประมาณอาทิตย์ก็กลัวนี่ล่ะบ่มีลูกค้าเข้ามาซื้อยาจักคนเพิ่นก็กลุ้มใจซะแล้วมีอยู่มื้อนึงเพิ่นก็ปรึกษากันเป็นหยังร้านเฮาจังบ่มีคนมาซื้อยาว่าซั่นต่างคนก็ต่างงงซะแล้วผู้ผัวก็ว่าหรือว่าทำเลร้านเฮาบ่ดีว่าซั่นบ่ห่วยบ่นะคนก็ย่างผ่านไปผ่านมาหลายอยู่แต่ว่าแค่เหลียวเข้ามาแล้วก็ย่างผ่านเหลียวเข้ามาแล้วก็ย่างผ่านว่าซั่นผู้เมียก็เลยย่างออกไปหน้าร้านเพื่อสิไปเบิ่งทำเลว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เบิ่งซ้ายเบิ่งขวาแง้นหน้าขึ้นก้มหน้าล่องอยู่หั่นละจะเข้ากะยางเข้ามาในร้านบอกผู้ผัวว่าเฮาเปลี่ยนซื้อร้านเถาะพะนะผู้ผัวก็บอกว่าเอาเป็นหยังร้านหมอยามันก็มวนแล้วก็ถูกต้องละเด้ล่ะผู้เมียก็เลยบอกว่ามันถูกต้องอยู่แต่ว่าเสาไฟฟ้าบังสระอาพอดีพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพอ

0: ได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงสองมีดเต็มกระโปงสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นโซมบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเสร็จบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปงนี่บ่แม่นว่าบาสีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล่าวเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วกะตั้งยืนยันว่าสุดยอดและกะบ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญกะคือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและกะปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกะเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์
1: 0438401122
0: สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กริ่งกลางกันเข้ามาฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้ทำการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

สวัสดีครั้งครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับบทเพลงคาราบาวนะครับนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: บุรุษผู้ไม่เคยแก่เท่าผมเจอเขาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กหนุ่มกว่านี้เขาก็เป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะแก่ทันแก่แล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมขอเสียงปรบมือให้เล็กคาราบาวครับ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
3: แล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกลั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
1: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.รวม13ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
4: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า 90% ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวโดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า 60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
4: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฒนจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SMEขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุด พื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้บริบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการก็มองว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจึงอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาลดช่องทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฟื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายชนันท์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายชนันท์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน พร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
11: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
12: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมกำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
4: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนา แบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดตราดที่วาดคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเพราะมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียง

0: อัคคโนงคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz

0: การวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันๆไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงฝากดินขับร้องโดยผ่องศรีวรนุชครับ

วันนี้รายการระเบียงเพลงจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับผ่องศรีวรนุชผู้ขับร้องเพลงฝากดินครับผ่องศรีเรียนหนังสือชั้นประถมปีที่1ถึง4ที่โรงเรียนวัดแก่นเหล็กครับเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้สอบเรียนต่อชั้นม.4แต่ว่าต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่อำนวยและก็ยังสงสารแม่ที่ต้องพายเรือเร่ขายขนมหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนด้วยความเสียดายครับนับตั้งแต่เด็กๆผ่องศรีมีความรักด้านการร้องเพลงเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเมื่อสบโอกาสที่ละครเร่คณะของหนูสุวรรณประกาศละครเร่ชื่อดังจากจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาแสดงที่อำเภอมโนรมเธอจึงไปสมัครเพื่อขอทำงานกับคณะละครเร่ซึ่งเจ้าของคณะก็มองเห็นว่าผ่องศรีมีหน่วยก้านดีจึงได้เมตตารับไว้ใช้งานทั่วไปในคณะระหว่างนั้นก็ได้ทราบว่าผ่องศรีมีความสนใจในการร้องเพลงเป็นพิเศษทั้งผ่องศรีเองก็มีน้ำเสียงที่ดีมากครับก็เลยได้ให้โอกาสผ่องศรีได้ขึ้นร้องเพลงสลับฉากหน้าม่านแล้วก็เล่นเป็นตัวละครประกอบเป็นครั้งเป็นคราวครับซึ่งผ่องศรีก็ได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นทั้งยังกระตือรือร้นในการฝึกฝนการเต้นระบำประกอบเพลงจนแคล่วคล่องเป็นที่พอใจของเจ้าของคณะเป็นอย่างยิ่งทำให้ค่อยๆขยับฐานะจากนักแสดงประกอบเป็นตัวละครสำคัญมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นนางเอกประจำคณะในที่สุดโดยได้แสดงเป็นนางเอกในเรื่องสโนว์ไวท์เป็นเรื่องแรกโดยนับว่าเป็นนางเอกที่อายุน้อยที่สุดในคณะนะครับเพลงฝากดินเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ผ่องศรีวรนุชขับร้องได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงหลายๆคนเป็นเพลงดีที่เรายังคงคิดถึงมาจนถึงปัจจุบันจากเรื่องราวชีวิตของผ่องศรีวรนุชทำให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่สู้ชีวิตหมดเวลาของรายการระเบียงเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จโอกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการโอกร้านและจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการโอกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพุทธอัศววิรุณหักการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุป พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสภณสารามประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569เวลา19 นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้น ดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี
0: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ครับพี่น้องป้องปายสมองสมอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ฟ้ากําลังหึมๆมากคือกันนะครับให้เวลาเก่าของเขาล่ะนะครับคือประมาณจัก 2:00 นเสร็จๆมันจะมาแล้วฝนนะครับเมื่อคืนนี่ก็ท่วมอู้ยท่วมนั้นโรงเรียนถนนหนทางก็ว่าถือว่าท่วมหลังหน้ามันระบายบ่ได้ยามมื้อเช้ามันก็บกไปให้ว่ารถแล่นบ่ได้รถน้อยรถมอไซค์จมลงไปนะครับเพราะว่าน้ํามันหลายมันขึ้นตกแห้งครับนะพี่น้องตกโดนพร้อมตกจนสอดแกงนะนะครับตั้งแต่เห็นฝนมากกับมีแต่มื้อคืนนี่แหละนะครับแห้งอีหลีน้องนั่นครับพอสําได้สํานึงนะครับมื้อนี้นะครับกะมื้ออื่นก็มีโอกาสตกอีกนะครับตกคือเก่าเนาะเพราะนั้นมองแล้วว่าท่านได้ตกมันก็สิตกไปละนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พอคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆขึ้นมาคราวเดียวได้ตกหึมๆโลดนะเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: เนี่ยพอฟังเพลงไอ้เด้อก็กินขึ้นกินไอ้เด้อ
0: ซื้อเพลงถือว่านี่
1: จ้าคือเพียงมันก็ทิ้งขึ้นทิ้ง
0: แจ้งแล้ว
1: ครบบอกไปเด้อขอบอกไปแม่ท่านปีสองพันปีเลยเด้อไม่แพงเลยเด้อ
0: ครับ
1: จ้าไอ้แม่ด้านแม่สาวบัดด้านไตเลยเด้อเวทแม่ตาบัดด้านไตเวทเชียงแม่เสียไร่เลยเด้อดูทักความไม่เด้อแม่ท้องลอยพร้อมจ้าไม่มามาคนสวยพอไหมเด้อจ้าแบบเมียถือเมียเดียนเมียล้านเด้อเมียพันเอสาวกาลสินคนสวยเมียน้อมเมียจวนเมียหน่อยเด้อเมียบุญงามเมียคุณเกี่ยวเมียเทียนเด้อเมียเทียนลูกว่าแต่เมียเทียนเอ้ยลูกเป็นมาพังเพียงเด้อ
0: ไอ้บุญนอนสนิท
1: เอิ่นจะมาตรงหัวหนามันก็พี่มูเนาะ
0: คุณนอนสมองก็ยังไ
1: งนั่งคนเดียวเอิ่นมัวฟังน้ำหมดตัว
0: คุณนอนสติ
1: ก็นอนเดียวหัวหนาแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจ้า
0: ฮะ
1: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่นั่งฟังเพลงอยู่นี่เดียว
0: บัวอันผู้สาวฟังเพลงแม่คือเอื้อมมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังไง
1: นั่งก็อยู่หันละ
0: เตี้ย
1: เตี้ยมาหน่อยจะต้องอยู่หันละก็นอนหรอกเขาเดียงมาหน่อยจุนังหันหน่อยเอะผมไม่เห็นมาคืออะไรพักกูมาหน่อยก็ได้ไอ้สองพ่อปีพูดตนเด้อทำไมอันพ่อหนาไม่กินนั่นมันเลยทำทำไมตัวจ้าตัวจ้าหวานแค่น้อยให้บาดเจ็บ
0: น้องไม่ร้ายหลายในฝนตก
1: ยิ่งยุ่งเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ้งโอ้ยฝนกับกวางบาดเนาะ
0: น้องไม่หลายสนิทเลยนี่
1: ส่วนบางกวางเกินไปจากปู่ก็รอพ่อหนาโยกไก่นั่นโยกไก่สวนไก่บ้านสวนพ่อหนาก็ได้เดี๋ยวเ
0: พิ่งครับต้มน้องไม้ก็กินกับลาบปลาวังแร้งนั่นล่ะ
1: เห็นดู
0: กระเสียบอยู่ได้ล่ะเพราะแล้วแร้งอยู
1: ่ปู่ดีว่าจะปู่พักงูงามเนาะใหญ่เห็นเดี๋ยวเพิ่งพักงามพ่อหนาแต่เนาะ
0: เฮ็ดไปสั้นล่ะพ่อได้บอกเหงา
1: ขอบคุณได้เลยเด้อ
0: ครับ
1: สวัสดีจ
0: ้าสวัสดีครับจากไปหน่อยวันสีฐานนะช่วงนี้ก็น้องไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมากนี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้องไม้ขึ้นไว้ครับมันกินมาท่านมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นหยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไว้จะกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้มันเกินซีลำนะนะครับกับมันออกมากคือสับกับว่าสับถิ่มก็คือสับไปเห็ดกินแล้วอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับเออพุทธคนก็เอาล่ํามันไปใส่เห็ดนะครับเอาล่ํามันไปใส่งานใส่นั่นใส่นี่เห็ดคอกเป็ดคอกไก่กันแล้วแต่ถ้ายิงกันเห็ดเป็นเพื่อจะกินนอน่ะเขาจะเอาไว้แค่4ล่ํานะครับตอนมันก็สิพ่อหน้าฝนมันก็สิขึ้นสลึบมานะครับเพราะว่าหยังเพราะว่าคันหลายล่ํามันสิเริ่มแย่งอาหารกันนะครับไม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับกับบ่เป็นหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องพลคนก็ถ้าได้เฮ็ดถ้าได้ฮู้จักเวลาดอกเลยครับตัวนี้ 2:00 น

0: ้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: อยากได้สบู่นะครับสบู่ก็จะเดินทางมาฮอดมืออื่นนะครับนะครับฮอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับมาฮอดแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้ก็สั่งกันได้นะครับในมือ20,000นี่ละนะครับขันมาฮอดวันเสาร์ขันมาฮอดบ่ค่ำเฮาก็สิส่งช่วงบ่ายๆนะครับก็สามารถที่จะฮอดพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าใครมันมาคําก็ต้องส่งวันอาทิตย์นะครับฮอดพี่น้องวันจันทร์ไปซั่นนะครับเนาะอ้าวนะครับฝากพี่น้องได้รุ่นในมื้อนี้เป็นเงียบๆจังได๋ผู้พี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เบิดเฮ็ดจังได๋ยังเป็นฝนตกทางพุ่นติถึงสิรับกันเออเนาะเว้าทาอยู่นี่ล่ะเอาว่าเป็นหยังบ่มีผู้ใดขอก็เปิดเพลงทิมแล้วก็นี้คือมื้อคืนนี่ล่ะยากอีหยัง

0: บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นที่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินป่าพรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบุญพิมเสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากข่อยหรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกทาบกิ่งฝรั่งพิมเสนสะระแหน่การบูนบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์080979820000
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเข้ากับมียาสีฟันแต่สมัครหาสิบบาทเด็กพี่น้องบ่หลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่การน้ำยาบวนปากนะครับมีแป้งพัฒนาขึ้นกันนะครับอันละ120 บาทพัดแล้วจังหนาบายุสินนี่กับพัดเด้ก็ที่เขาได้การกับพัดมันนวลนวลสีหน้านวลและคนอ้วนนักเลงยานต่างวัดจังสี่เด้ พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะก็เบิ่งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ่งจะเปลี่ยนปิดเครื่องเบิ่งจะเปลี่ยนนี
3: ่ตาดีเที่ยงออกว่าก้อนนี่จะช่วยบ้าข่าวที่ตัวอยู่กันเลยขอฟังเส้นตองได้บ้าง
2: เออก็เบิ่งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันเหลือไทยก็ชนะไปเลยล่ะ
3: จ้าไทยก็ชนะเลยจ้า
2: เออ
3: ก็เบิ่งขอฟังเพลงหันหักหัวใจจะได้ล่ะได้จะเบามนต์แสนหลอกจ้า
2: ครับบ่ครับมันสิฮอดผมมืออื่น
3: วันวันวันอาทิตย์ละวันเนาะ
2: ก็สิว่าขันมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าอันละเมื่อเที่ยงขอขอมอดเลยจะมาเด้อ
2: ครับ
3: มอดจะหาลูกกับแก้วมอดจะวันแม่ที่ทองแม่พันเด็ดมาพ้นท้องหนองหนังมือจะมา
2: โอเคแม่ต้องลอยไปยังไดบ่น้ําท่วมนะบ่
3: บ่แม่น้ําอันนั้นท่วมพ่นบ่อนแม่น้อยที่ฐานได้บ
2: ่บ่แม่นมีท้องลอย
3: แม่ท้องลอยบ่จ้า
2: เพิ่นไปใส่บ่คือมัน
3: บ่ได้คิดเสียเจ้าเสียเนาะบ่เนาะ
2: คือมันรถไฟเพิ่นเฮ็ดสถานีรถไฟไปกวมเฮ็ดเพิ่นติเฮ็ดจังได๋คือเงียบ
3: เออบ่ได้ยินเสียงคนจักเสียง
2: จังว่าอยู่นี่
3: ล่ะ
2: นี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟน้ําเขาอยู่หันแถวนั้นแต่ก็ล่างขามซี่ขามจังไป
3: ว่าว่าแม่นไปเบิกท้องว่าล่างรถไฟบ่บ่เบา
2: อยากเบิกให้ง้อยกล้วยพันธุ์เนี่ยหนองหั่นแหละมันสิไหลไปหั่น
3: จ้าจ้าไอ้ตาเสียหลายยัง2,400เลยนะจ้า
2: โอ้จ้าจ้าจ้า
3: อันมาเพื่อนน้อยสีตาลได้มาเด้อ
2: ครับ
3: สริมแม่จะสอนมาตานแม่ล้านจ้าตายนาไม่กายแล้วรอก็สิรออยู่ดอกน้ำฟ้าว่า
2: คืออย่างนี้จ้า
3: คือสิรอรอหลอกให้ก็ได้สั่งบอกก็สวยเลยน้ำฟ้าเด
2: ้อเฮ้ยสุดเท่านั้นสวัสดีครับนะครับอ้าวนะครับเพิ่นละคนก็ว่าฮอดใสละบ่าวฮอดหม่องเก่านี่ละมื้อหยังละบ่าวก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังเราพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นเนาะอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยสักใครก็บ่จัดสักว่าสิบ่จัดได้ดีจักน้อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกเนาะอ้าวครับผมเออไข่มันตกแน่ยังบ่ตกก็บ่หามบ่ามันบ่ตก
3: ฟังบ่จ๋าสึกว่าห้องพร้อมนี่ตอนนี้เจ้าละว่าเออถือยั่วบ่สิฟังก็บ่ได้ฟังมันสิไปอยู่ไหนเด้อย่านเพิ่นย่านเพิ่นอยากฟังเน
2: าะเออมันย่านหยังว่าอีฟ้าดอกมันแต่ฝนฟังโลด
3: พอฟังเพียงอันต้นลมพอผือเด้อจ้า
2: ครับ
3: จ้ารอไปหาแม่น้อยเด้อขอหาเมเสียงเด้อจ้า
2: ครับ
3: ให้น้องเดินกันแม่เด้อเอากระสินน้ำแม่พัดเอ็ดกันเด้อจ้าเด้อเงาเสียวน้ำแม่เด้อเอากระสินน้ำแม่เด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: กลับไปชุดแกงเดือสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: ข้าวปูมือแกะกันแม่เด้อคุณผู้ฟังบอกพังยานคุณ
2: ผู
3: ้แง่งแง่งเนาะจ้า
2: ครับธรรมดา
3: แกงเดือสายเด้อจ้าเด้อ
2: ครับ
3: จ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลเจ้านี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซิวิลีกซิวิลีกก็หมายถึงว่าซิวิลครับก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศแต่เนี่ยล่ะซี่11ประเทศแต่ว่าประเทศที่เขาจะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละมี4ประเทศนะครับนี่ซ้ํานั่นนะเออมีแข่งกันอยู่ซ้ํานั่นล่ะน้องมันก็จังเฮ็ดซ้ําเฮ็ดแข่งกันซื่อๆนี่ล่ะนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพิ่นก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับบ่ได้ส่งเขาแข่งประมาณนี้ล่ะนะครับก็ส่งแต่ผู้ส่งเนาะก็ยังผู้โทนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทเอาฮัลโหลฝนตกบ่เนาะทางคุณ
3: ฝนตกบ่น่ะ
2: เศร้าเหรอไป
3: อ่อนจังหน่อยอยู
2: ่มันอ่อนนี่ไปบีบเบิ่งติมันคือยังบ่เขียบนี่ติเดี๋ยวเบียบเบิ้งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทไว้ผู้ใดญาติโทกันยังว่า
3: โทแม่นบ่โทก็มีผู้ฟังอยู่ว่าน่ะ
2: เอาก็เจ้าก็สิย่านฝนเนาะก็เจ้าสิบ่ฟังตั่ว
3: โอ้ก็เจ้าฟังดี
2: กันเอ้ยดีอย่างเนาะ
3: แม่ไปลูกหมานก็เจ้าว่า
2: ว่าจังได๋
3: เจ้าตำบลตาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะก็ยังฟังดีคุณตำบลตาด
2: ตำบลสะอาด
3: พ่อเพิ่นอยู่โรงพยาบาล
2: โอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เนาะ
3: เพิ่นคุยกันดีครับเนาะมันคุยกับเจ้ามาคุยโดนแต่ว่า
2: จักอย่างก็เจ้าเออ
3: ให้แม่เพิ่นตั้งมีที่กันเพิ่นมาเมื่อแรงเขาอันขอเพียงแน่เด้อประจักษ์เพิ่นว่า
2: บื้อพี่พ่อกันอยู่ไสล่ะนั่น
3: อยู่โรงพยาบาล
2: โอ้ส่วนมากก็ยังพ่อกันยังสั้นเนาะครับบ่อยู่วัดกันอยู่โรงพยาบาลเนาะอายุหลายมากขึ้นนี
3: ่ตรวจฟันกันอาไปตรวจฟ
2: ันก็บ่ตรวจบ่หวานก็ไปถอนเขี้ยวเออก็บ่สั้นก็ไปก็บ่สั้นก็ไปวัดเออไปฟังธรรมฟังหยังเออไปสั้นบ่ได้
3: ถอนฟ
2: ัน
3: จอย
2: ก็ถอนฟัน
3: จอย
2: ไป
3: ตรวจจ้ะไปอบยาสม
2: ุ
3: น
2: ไ
3: พร
2: ต่อจ้ะเออเอาเฮ็ดลงไปก็ได้ไปโรงพยาบาลบ่ต้องออกง่ายหรอกเป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้อยู่หั่นล่ะ
3: เขาว่าอันม
2: ัน
3: เต็มแล้วมันเพิ่นจังโอ้เมื่อวันจันทร์จังมาเด้อแม่เด้อเขาว่าจะได้ลงไปตรวจ
2: มันเป็นหยังมันเป็นเขียวข้วยคือเขียวเจ้าของ
3: เขียวข้วย
2: คือบ่มีเขียวเจ้าของจักหลิม คือบ่มีเขียวเจ้าของมีแต่เขียวง้อเขียวคล้วยแต่หั่น
3: เ
2: ขีย
3: วตัวม
2: ัน
3: นี่ว่า
2: เออโอ้ยเอามีดไปผ่าเอาได้ผ่าต่อนี่มั้ยช่วงนี้บ่มีเขียวเจ้าของนี่มีแต่เขียวคล้วยว่าติโอ้ยเลี้ยงไว้หลายคอกเนาะ
3: มันย่ําเขายากก็เลยจะถอนบ่ได้ถอนจ่อยพ่นหลาย
2: เออคนไปคนก็ไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลก็ไปสําหรับให้คนไปคนป่วยล่ะไป
3: นี่จะปวดเบาหวานเต็มอื้นตึงอยู่
2: ที่พวกเบาหวานติ
3: เบาหวานหลายคักเต็มนี่ตาเบาหวาน
2: หมอก็เป็นพยาบาลก็เป็นเบาหวานทั้ง
3: เป็นคือกันมันน่ะ
2: เป็นคือกันเป็นซ่ากันคือกันเขาเรียกว่าโรคเรื้อรัง
3: แต่ว่าแม่บ่เป็นเบาหวานแม่บ่อยากเป็นเป็นความดันอยู
2: ่นั่นไม่มีอะไรอยากเป็นจะคนดอกมันก็สิมาเองมาคือยังรถไฟน่ะรังก็มาทีละขบวน2ขบวนไข่มันอยู่น้ำกันนี่ละมันหลอดกับว่าไข่อยู่น้ำกันเลยเลี้ยงนั้นไว้คือพี่ปอบเนี่ยมันสิงอยู่นี่ละ
3: แม่ว่าคอยมีโรคอ
2: ย่างเงี้ยซุ่มบ่มีโรคเลยซุ่มบ่มีโรคเที่ยวเขาตะโรงพยาบาลเนาะกลับไปหยัง
3: ไปถอนฟัน
2: แล้วก็ไปถอนเขียวแล้วก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดจน
3: มันเป็นพ่อกันกับแม่เพชรพูนตำบลสาร
2: ก็สิ
3: เฮ้ยแม่เพิ่นเขาพ่อกันดีคักเนาะ
2: เพิ่นก็ฮู้จักแม่เสริมแม่เสริมดังปานนั้นติฮ
3: ู้จักคนตายตัวนั้นน่ะ
2: บ
3: ่ตะกี้ก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายบ้านหลายหมู่ก็ได้พ่อกันตำบลนั้นตำบลนี
2: ้โอ้ตำบลตำบลนี้เขาจะร่วมมาเนาะซุ่มผู้เฒ่าไปพ่อกัน
3: มาเนี่ยมาซุ่มกับเป็นตำบลขึ้นมา
2: เออมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่ล่ะอุ้ยฮาเอ้ยหำปฏิคือเป็นผู้จังซี
3: นัดกันไปกินนัดกันไปกินข้าวคุณจะซีค
2: ุ
3: ณจะ
2: เออไปกินข้าวกินซีเออนั่งแล้วก็นั่งไปจะซีไปเบิ่งหยังไปกินหยัง
3: เพียงอันหักสาวเสริมสวยเรื่องคนหนาเด้อ
2: โอ้ยผู้ใดบ
3: ่ไปปล่อยในเด้อมื้อเด้งมาจันเนาะคุณแม่เปียกฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
2: หักสาวเสริมสวยเออกลับไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโล่ได้หลายมาบ่แล้วนอนขามขึ้นเนี่ยมันหยองๆเหมือน
3: นัดได้คว่ํากระดัดตรงหน้าแม่ดัดอยู่มื้อนี้2หัว
2: เออนัดได้คนกระดัดสิเอาหัวละจักบาทล่ะ
3: 200ท่านจองว่าน่ะ
2: บ่คือเอาแพงแท้
3: หัว
2: เราสองร้อยมันนี่แม่หัวผมก็บ่มีพอสิ้นจะเอาของข้าเจ้าวันยังก็ไหลแต่เงินผมล้นมาเลยลื่นนี่ฮะ
3: ข้าเจ้าแห้งเอาแพงเลยในดาดเสือแม่ดาดเป็นบวกเป็นเขาดาดเสือใช้ดาดอย่าง
2: เงี้ยเออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้คู่บุหิตสมเสริมบุญแต่มีความสวยซะก่อนถ้าบ่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันติดตื้มกว่าเก่าไปเสริมไ
3: ม
2: ่
3: นัดหัวเดียวกับเดือดแล้วกัน
2: นะอันเอาน้ำยาหยังล่ะออดาดคืออย่างล่ะคือใบโพคืออย่างคือ
3: น้ำยา
2: สระผม
3: น้ำยายวดตัว
2: ใส่ถ้วยที่บ่นี่ใส่หยังถ้วยกากายบ
3: ่ใส่หลอดกับมันมีอันหลอดอันนั้นอยู่เนาะหลอดอันใส่น้ำยาใส่ม้วนผมดัดผมให้กระเจ้า
2: ดัดผมบ่ติ
3: น้ำยาใส
2: ่แล้วส่งหยังล่ะส่งเพชรจราบ่คือส่งหยัง
3: แต่ถ้าเราสิมักส่งไหนให้ใส่เพิ่น
2: ส่งฟ้าล่าส่งบอบเถบอบทุยไปซั่นเด
3: ้ผู้เฒ่ามันบ่มี
2: เออ400
3: เนี่ยแห้งบ่ได้เนาะเงินอันวัดนั่นเด้อพระเจ้าสิไอ้เนี่ย
2: เอาผู้เฒ่าบ่ได้ติเงินผู้เฒ่า
3: เงินผู้เฒ่าได้อยู
2: ่เออ
3: บัตรพิการน่ะ
2: แกก็ขายตามอายุไขนั่นโอ้อันอายุนั่นล่ะแล้วว่าเป็นคน
3: แม่เคยได้
2: เอี่ยงบัตรเอี่ยง
3: แม่เคยได้อยู่แม่บัตรเอี่ยงเขามาตรวจสอบแม่บ่ได
2: ้บัตรคนจนเขาเป็นคนรวยเรือรังแล้วเนาะแต่ยังว่าตะกี้เป็นคนจนมาตลอดเพราะเขาประกาศ17กรกฎาคมเราเป็นคนรวยขึ้นไปใน1วันก็ยังว่าไม่มี
3: รวยเรือรัง
2: รวยเรือรัง พวกนึงก็จนเรือล่างเจ้าๆอันใดเอาล้วยเรือล่างนี่ล่ะอยากยิเลี้ยยิเลี้ยอีเรือยินี่ล่ะอืม
3: ข
2: ึ้
3: นไหนแม่
2: บ่
3: บ
2: า
3: ดน
2: ี่ชัดฮะเขาบ่ขึ้นแล้วเขาก็เบิดพุ่นล่ะเขาก็เบิดซิดพุ่นแล้วเขาเฮ็ดใหม่พุ่นย่ำใดบุ
3: แ
2: ก
3: ไปอุทวนอยู่มื้อนี้ฮะนี่
2: ได้ไปอุดรบ่ติเพิ่นไปใส่ก่อคือไปไก่แต่อุทวนอุดรก่อมาใหม่ก็โอ้ยหูก็บ่ได้ยิน
3: ไปอุทวน
2: ติเขาว่าสิไปอุดรไปรถคิวใดซั่นน่ะเขาสิถามพันใส่นี่เออก็หามันได้เนาะอืม300ก็ซื้อบงชิรถนี่หัวล้านนึงพุ่นละอืม
3: บ่ให้ก็สร้างหัวดอก
2: เอาสร้างหัวผู้ใดเจ้าของรวยเรือลั่งไปแฮงล่ะ
3: อ
2: ้
3: างหัวบักอนุทิน
2: เอาเอื้อนเขาบักจังได๋เนาะเขาเป็นนายกเนาะ
3: เอื้อนมันโหลด
2: หมอมันบ่จักเฮาดอกบ่ติคันเอื้อนว่าบักนี่มีแต่พวกดังเด้จังบักสมบัติบักมิตรเทพบัญชาบักอีหยังบักดาวบ้านดอนมันนี่โอ้ยดังบักษาทิศมันแห่งดังเนาะ
3: นี่อันนั้นมันแห่งดาจากไอ้กล้วยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันแห่งดาประจันในเท่าไหร่
2: เอ๋มันก็ดาไปโหลดอีนั่นนี่ก็ไปแต่สร้างดาเขาก็ได้จะเกิดมาดาซะ
3: มาดาครับ
2: โดยหยังดาหยังรอกันแย่มันเห็นเขาเห็นหยังบ่ถือจังแนวก็ดาแต่เขาเถอะอื้อ
3: ดาเขาบักเ
2: ถอะดาเห็นหยังดาใส่สาด
3: ม
2: ัน
3: บ่ได้เงิน
2: เออสิไปหาได้หยังจงภูมิใจเติบที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทําไปอีหลากอีเลียตําเฮียนตําซานว่าซั่นผู้พระผู้หญ้ากินซั่นน่ะหญ้าอีหยัง
3: แม่เพชรบ่หัวควรอยู่ป่านนี้เราป่าน
2: ถ้าสิหัวบ่โบเราอยู่บ้านใดก็บ่สะอาดนี่ถึงตําบลสะอาด
3: ตําบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
2: เอาบ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังเนี่ยแถวนั้
3: นบ่บ้านจากเคยมาบ่ล่ะ
2: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมาหันแล้วก็มาสอดอันเนี้ยมาสอดร่องคํานี่คําบ้านปากบุงมานี่บ้านตะเสียวมานี
3: ่บ้านหยัง
2: ฮะเอาก็ไปดูคือหยังแถวนี้ก็ไปอันเยี่ยมหมู่อยู่ร่องคําไปกินข้าวอยู่หันหมู่เป็น
3: มาบ้านครับเปียเนาะ
2: หมู่เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านบักครับเปียก็ไปหาพระวันขาม
3: แ
2: ม่น
3: แต่สม
2: ั
3: ยใด
2: เออไปจะพูดล่ะแต่พุ่นก็แล่นอ้อมเทียบอยู่ซุมื้อนี้ก็บ่ใครได้ไปดอกหมู่พวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือ
3: ผู้ใดจ๊ะ
2: จักซุมกินข้าวน้ํากันดีๆจะกินเลี้ยงน้ํากันมาเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ใหญ่บ้านบ่มาลาอือถ้าสิว่ามาลามาลากับอันจาริกาอืมลองคำ

0: มู่เดียวกันเรียนวิเลขเกษตรกรรมน้ำก
1: ก
0: ั
1: ็
0: น
1: ฟังว่าหนาดีดีก็พ้นฟังหลายไปก่อน
0: เอาก็ว่าให้คนฟังนี่แม่ว่าให้คนฟังบ่ได้ว่าครับบ่ได้ว่าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
1: อันเจ้าคนรู้จักแม่หลายเนาะคันย่าแม่เป็นจะดัก
0: เอออกเรียนใช่มั้ยล่ะแม่ออกเรียนใช่แบ่งขึ้นหลวงพ่อนี่เป็นคนรู้จักหลายหญิงเสริมมาซั่นเด็กหญิงเสริม
1: ออกเรียนขาย
0: เฮ็ดเหรียญขายคือหลวงพ่อนี่แหละเห็นรูปเหรียญรูปหยังเขียกขายเน
1: า
0: ะ
1: ตลาดพ่อผู้นั้นพ่อผู้นี
0: ้
1: แต่เจ้าเว้าเจ้าฟังไหนส่วนนี้ว่าได้บ้างเจ้าบ่เข้า
0: อ่าก็จะก็สิฟังพื้นที่ที่รับได้นั่นล่ะ
1: มันน่ะดีเป็นหยัง
0: ก็สิมีตำบลไดดอนโอนตำบลเพียงใหม่ตำบลขามเปียล่องค่ำกัมมะลาไสแถวดอนไหวโน่นเมืองบ้านหยังนี่ล่ะบ้านหน้าเลี้ยงนี่ล่ะ
1: เอาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ก็เจ้ากับฟังดีจ้ะ
0: ก็จังบาดนี่ล่ะเอาเลี้ยงนั่นมื้อนี้สิบ่เลี้ยงหยังมื้อนี้สิบ่เลี้ยงพวกครับ
1: ว่าคนบ่ฟังเลยว่าหน้าเดี๋ยวคนฟังได้ครับคนฟังดีเงียบๆก็ได้ก็เจ้ากับฟัง
0: ฟังไปพม่าก็นอนหลับเสียบไปบัดนี้เงียบๆคือเสียบๆก
1: ็ก็เจ้าบ่หลับนี่แม่นี่ล่ะก็นอนฟังแม่ล่ะ
0: เออเขาจะบ่หลับติ
1: ค
0: ือเป็นพนังอยู่น้ำกันเนาะบันอยู่นั้นบันน้ำกันเจ้าเนาะก็ว่าเขาเจ้าบ่หลับพนังแล้วมันโกนหนูติปันนี่เอ้ยเออมันไม่ไม่ยิ่งเพียดแล้วมันเป็นนั่นแหละติมันเราหาสามเทียแล้วไปเลยตินอนหลับ
1: มันพอเราฟังอยู่แล้วว่าเราฟังดีเมื่อเรื่องแล้วว่าพอติ้งไอ้ช่างนี่เด้อมอบไปแล้วแล้วว่า
0: เพียงหักสาว
1: ฮะแม่เพียดเต็มเต็ม
0: โอ้เพียงอย่างก่อนเพียงหักสาวเสริมนี่บ่เพลงหักสาวเสริมดิสื่อเพลงแม่หักสาวเสริมบัดนี้โอ้ยกันกูจักกันกันลดลงในอันโลบ่แพงดอกเออลดลงในหัวละ200เหลือ150อืมกันเอง
1: โอ้ยหนาก็ได้เนาะ
0: ผู้ใดฟังคืนนี้ก็ลดเหลือ100นึงตัวเนาะใครฟังจะได้ก็ว่าเออลดเหลือ100นึง
1: รถแต่เจ้าอยู่ดอนย่าง
0: พ
1: ระเจ้าไม่เห็นจะรถอย
0: ู่เออเฮ็ดไว้ครับว่าก็จําพระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวมาเห็ดอยู่3เทียครั้งที่4ก็ฟรีตัวอืมเอาอีซั่นอีหลีดีบ่ฟรีก็เครื่องนึงคือยังเขาล้างรถล้างครบ10เทียเทียที่11ก็ฟรีเอากับว่าตัวนักผู้ใดว่าเห็น10เทียเด้อเทียที่11นี่จาก200เหลือ101เห็นตัวเขาเจ้าก็สิเฮาก็ใส่กับสมุดเฮาเขียนไว้ล่ะเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมไว้อืม
1: คนเลี้ยงฟังหลายบ้านนั่นบ้านนี้บัดในอำเภอเพิ่นก็มาดัดทําแหน่หลาย
0: เออล่ะเขาจะมาดัดก็บอกเขาเจ้าเออมาดัดอันกันมาดัดครบ
1: เว้าไป
0: 10เทียก็10เทียก็ 1,000 สิลดให้เทีย41นี่ลดให้101
1: ว้าวค่ะ
0: เออเนาะเออเส้นตัวเป็นการเรียกลูกค้าเนาะนี่ยังผมแถมเนี่ยล่ะเป็นยังคือแถมไปยังสบู่นี่บ่ซั่นก็
1: ยอมน้ําแต่ตัวดัด
0: เออดัดแล้วก็ยอมยอมแล้วก็หางห้องงอกพร้อมโปรโมชั่นนี้รวมกันแล้ว500ว่าซั่นบ่รับบ่เอาเงินน่ะได้บ่ไหลบ่เอาเงินก็อยู่เลือกเอาซ้ำนี่ก็ซ้ำนี
1: ่โอ้ยผู้ค้าเจ้าอย่าเข้า
0: โอ้ยบ่ได้เข้าดอกมี4สายนี่ๆเปิดอีก2เพลงก็หมดแล้วนี
1: ่โอ้ครับเอาได้จะเข้าอีก
0: หน่อยเดี๋ยวจะชมรมสาวผัวเผือล่ะฮักหัวใจเจ้าเรื่ออีหล่ามีซ้ำนี่ล่ะก็ฮักสาวเสริม
1: เข้าระวังอีแม่น้อย
0: เข้าก้อนบ้านก้อนเมืองเขาพุ่น
1: เอาวางซะบ
0: ่เราเล่นเฟซเล่นหยังเป็นแล้ว
1: เด้อผู้เพิ่นเข้าก่อนไหนรังมันแล้วแน่เด้อเจ้าเข้าก่อนสู
0: ตัวจอบคือหยังนี่ตอนเรามีเฟซแล้วเบิ่งแต่เกินบ่มื้อนี้บ้านจุศีลอยู่บ่เอ้ยอยู่แล้วก็ฟ้าโทรก่อนหมู่นั่นบ่โดนหลายก็หมดตัวนั้นโอ้แสดงว่าโทร5 15นาทีแสดงว่าโดนนี่อันนี้ว่าฟังเพลงก็แล้วกันเนาะเพลงอันอีหยังนี่ฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะแม่นว่านะครับอยากตั้งแม่โอ้ก็ตื่นเสียงโทรศัพท์เฮี้ยงก็ตื่นเด้อเป็นจังได๋ดัดไปเนาะเออก็สิ
1: มอบให้แม่น้อยที่แม่เพียงอยู
0: ่เอามอบให้โทรศัพท์มันก็ตัดตะเว้าโดนเนาะ
1: ที่แม่เพชร
0: เออบอกแม่เพชรเด้อมาดัดผมเด้อสิลดให้ดอกเครึ่งหัว101ว่าซั่น
1: ัวเพราะยัง
0: เฮ็ดเครื่องเฮ็ดส่งฟ้าล่านี่เครื่องหัวร้อยนึงอาทิตย์หน้าจะไม่เฮ็ดอีกร้อยนึง
1: เอาแม่สีช่องนั่นแม่เด้อ
0: ครับ
1: มันสีนั่นแม่แม่เสียได้นั่นแม
0: ่แกนั่นล่ะ
1: เป่งนั่นแม่กลางคมน้ำมนต์อันนาบัดปุดบัดหลงเมือง
0: บัดนนเมืองบัดนนเมืองบัดไหน
1: แม่เดือนนั่นแม่หน่อยแม่สารนั่นแม
0: ่แม่บันตาล
1: ด้านน้องนนนั่นแม่เด้อแม่จำด้านบัดน้องอีโร่นั่นแม่ค
0: ่
1: ะ
0: น้องอีโร่บัดด้านใต้น้องน้ำเลือกอ้าวเชียงใหม่
1: โอเปียดนั่นแม่ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: อืมตอนนี้ก็จะอยากเข้าค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับอ้าวก็ได้อยากดัดผมนะครับเนี่ยเสริมกับไปดัด10เทียเทีย41นี่ดัดให้เครื่องหัวลอยปกติ200กับจ่าย100นึงว่าซั่นสวัสดีพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีตบน้องใหม่เหมือนแล้วยังโอ้ยหลายครับมื้อนี้อ่านสารวัตรอ่านมุ่ยสารวัตรนัทพลพลเวียงสพดงแข็งใหญ่มื้อนี้บ่มีหยังเฮ็ดเนาะฝนมันตกหลายมื้อเขาไปเบิ่งน้องใหม่หลายหลายเดี๋ยวนี้ยังๆอยู่น้องใหม่ตุ๊ปูติปิอยู่อันมูคาคือบ่สับมันมาเอาตะมูบอกเหี่ยวๆคาแข็งนี่ล่ะมันเป็นมอคเคอร์น้ําใหม่หยังน้ําใหม่หั่นมูน้อยใหญ่ๆน่ะน้อละ4 5โลนั่นเอามาก็มาแก่แก่ก็บ่เป็นดอกพี่น้องแก่ก็บ่เป็นเอามีดปาถากเอาโลดบัดนี้เสร็จแล้วก็ต้มบัดนี้ต้มแล้วก็นั่งเบิ่งโทรทัศน์ไปนอนหลับไปบัดนี้ก็เขาเจ้าก็ว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋มันจังสิจืดว่าซั่นเนาะต้มน้อใหม่ก็ไปเปิดเบิ่งอยู่ในYouTube ว่าวิธีทำอย่างไรพวกเราคนก็ว่าเอาข้าวสารใส่กำนึงแล้วก็เกลือใส่อันน้ำแรกน้ำที่สองลินออกกันเอาน้ำตาลใส่พะนะมันจังสิหวานว่าซั่นพวกเราคนก็ว่าเอาใบบักฮุ่งเอาตายมันจะบ่ปากเปื่อยใส่หาเบิ่งเอาได้สมมุตินี่ความรู้มันหลายเนาะเฮาบ่ฮู้จักเนาะพวกเราคนก็ว่าเอาใบอีหยังใส่ให้มันเซาขมว่าซั่นเซาอย่างน้อใหม่มันสิเซาขมว่าซั่นเนาะนะครับต้มอยู่ไปพุ่นล่ะจะว่า2รอบเปื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เย็นไว้คันจักได้สิเอาไปฝากเด้อนะครับใส่ตู้เย็นไว้มันกินบ่เบิดดอกในมื้อนี้ก็เอามากินกับลาบปลาอันอ่อนกินอันกินแต่ย่อนอ่อนเด้กินแต่ย่อนอ่อนอันน้อยแก่ๆไว้ถ้าเอาไปฝากคนคือเว้าหลอนเป็นแต่นัวเว้าเอ้ยใส่ข้าวใส่ข้าวสารเนาะข้าวสารเหนียวลงไปกำนึงแต่ข้าวต้มน้ำแรกเนี่ยใส่เข้าไปมันสิข้าวสารมันก็สิสุกมันก็สิแตกคู่ยุหรือมันก็สิมีอย่างมันก็จะไปดึงเพชรปฏิกิริยากันกับอย่างน้ำไม้ข้อมขมมันจะดึงกันออกมานะครับล้างน้ำสองนี่จืดอิหลีครับพี่น้องก็จะเห็ดจืดอิหลีใส่เกลือนะครับเพราะน้ำที่สองมาต้มอีกแต่ว่าใส่น้ำตาลจากสองซอนเนาะสองซอนแกงใหญ่ๆลงไปนะครับมันจะออกไปออกเข้มนิดๆละหวานน้ำนะครับแล้วยังไปแกงกับมันจะออกรสหวานนะครับเนาะไม่เห็นต้องไม่สดดิยามันขมไม่เห็นหรอกนะครับต้มไว้ยามอยากแกงก็จะเอามาแกงจะละหน่อยๆเนาะเอามาฟังเพลงกันแล้วกันมื้อนี้เว้านัวหัวมวนกันว่าไม่ยากเรียกกฎหมายพี่น้องก็ถามมาอยู่ว่าไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์เขาเจ้าวันนี้เขาเจ้าบ่ส่งงวดเขาจะบ่ส่งงวดวันนี้บริษัทประกันบริษัทขายรถก็เลยมีหนังสือมาเฮาเฮาสิบ่จ่ายได้บ่ว่าซั่นอวยตายไปค้ำให้เขาหยังล่ะฮะไปค้ำก็ซ้ําบ่ครอบห้องเคียงนั่นล่ะก่อนกินก็หันหน้าไปทางว่าปีว่าก่อนกินต้องหันหน้าบ่บ่ต้องหันหน้ามาหรอกเอ้ามื้ออื่นสิพาไปเบิ่งหนังเรื่องหยังสไปเดอร์แมนเนาะมาเด้อพอสิไปรอบ 4:00 น.อยู่โรงหนังเมเจอร์กับเพียงนี้กันแล้วกันเนาะหักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะครับบนแก

งานเพลงของมนแคนกะละแมนแกนคูนเนี่ยนะมาจากพี่น้องทางห้วยเพิงเนาะนะครับห้วยเมฆคือห้วยเพิงโอ้ยเราหลงห้วยแล้วห้วยเพิงบ่ได้ต้องห้วยห้วยเมฆเนาะกาฬสินธุ์นะครับแม่เถียงคอกันเข้ามานะฮะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเรื่อยเนาะขอเพียงหยังกับพิมพ์มาขอเพียงแน่ขอเพียงของขอกอดหยังนี่ขอกอดีกับจักรพันธ์หลักหยังเฮ้ยอ่านบ่ออกขอเพียงแน่ของเรื่องของกอดจักรพันธ์รักเธอเสมอกำลังจะโอ้เขาจะเปียยากอยู่นั่นนะครับจากพี่น้องทางจังหวัดบุรีฝนตกมื้อนี้แหละมื้อคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะนะครับเยอะทางบ้านพี่ปทุมนี่แห้งจนว่าน้ำท่วมนะครับยังก็เพียงไงรักเธอเสมอนะครับแล้วก็มื้อนี้กับพี่น้องทางโพชัยทางอำเภอโพชัยทางนี่ล่ะฝนก็ตกบางหัวค่ํานะครับเอาก็ดีแล้วล่ะพี่น้องหน้าฝนนะครับปีนี้น้ำก็สิบ่หลายดอกนะครับน้ำก็บ่หลายแต่ว่าก็พ่อมีอยู่นะครับพี่น้ำอยู่ก็เริ่มมีแต่ว่าทางภาคเหนือนี่โอ้ยคักนะครับก็เลยถามมาอันฝนมันสิเซาเมื่อใดนะครับวันที่2ก็สิลดลงแล้วครับพี่น้องนะครับประมาณวันอาทิตย์นี่มันก็สิฝนก็สิเริ่มลดลงแล้วล่ะบ่หลายนะครับเพราะเพียงรักเธอเสมออยู่กับความคิดถึงบ่แม่นคิดแทนความคิดถึงบ่ของกอดจักรพรรดิมันคือรักเธอเสมอของอัศนีเดล่านะครับมันต้องเป็นแทนความคิดถึงอยู่กับความคิดถึงประมาณนี้เนาะเราจะติดคอเพียงไหนละมาใหม่เด้อเอามาฟังสำหรับชมรมใดก็ได้เนาะชมรมนี้ไม่ต้องมาชมรมอื่นชมรมนี้ไม่เคยมาผัวเจ้าของมา แต่ว่าเมียนเตส

0: เสพไปทางใด
1: เรามีที่ให้ผ่อนคลาย
0: สิพากันไปนวดถึงให้เป็นไง
1: คือชมรมแดนกระจาย
0: โอ้สิไปตินอยู่บึงพระลานใช
1: ่บ่ต้องอายให้ออกมา
0: ออกไปใส่

0: เออคนเมียเดี๋ยวฝากเด้อเศร้ากัน
1: ใครเหงาใครทุกข์
0: เศร้าจะได้เศร้าอีกดิ
1: ผู้นำความ
0: ผู้ใดเหงาผู้ใดทุกข์ปนบ่ลงคนว่าบัดคนจนข่อยก็บ่ได้ว่าซั่นเออสิว่าจังได๋บัดคนจนก็บ่ทันได้ได้แล้วบัดนี้ตะกี้ก็เป็นคนจนอยู่หลังวันที่17กรกฎาคมมาก็เป็นคนรวยว่าซั่นรวยจังได๋รวยพิจิงพิตารวยเหลือลังว่าซั่นเนาะนะครับก็รักเธอเสมอนั่นล่ะบ่เห็นนั่นอย่างพิมพ์ผิดมาบ่เห็นโฮงพิมพ์ผิดกอดรักเธอเสมอสนอโอ๊ยเนาะครับบางกอดมันก็มีรักเธอเสมอนะครับเนาะนะครับเอาเหมือนเพียงเปื่อยเลยได้พี่น้องเหลือเพียงเดียวนะครับอย่างนี้กอดรักเธอเสมอติสือเพียงกอดก็รักเธอเสมอเอากอดก็รักเธอเสมอกอดเลยนี่เพราะกระบวนจากเพียงนะครับถ้าเป็นพิมพ์มาจากไหนเนี่ยมันตกภาษาไทยอยู่อย่างนี้เออเอากอดรักเธอเสมออย่างเอาสั่งกับฟังเพลงนี้กันแล้วกันเนาะนะครับไปถอยโอ้ไปถอนโอ้ยไปถอยไปนะไปถอนคำสาบานเนาะนะครับถอนคำสาบานนี่เอาฝ่ามือบ่โดนเอาถอนน่ะล่ะเดี๋ยวได้กับพิมพ์คำว่าถอนกันคือพิมพ์คำว่าถอยเนาะถอถุงอยู่ใส่ถอนคำสาบานเอ้ยขอมาจัดให้ได้นี่มันเป็นธรรมดาเลยนะครับของสอนสินชู้โอ้ยสอนสินแช่เนาะนะครับพระยี่คุณดันสมัยแข้งสั่งว่าปีบทุ่มเมียอะไรมันขึ้นฝนตกหนักมาเฮี้ยนเจ้าบ้านเจ้าอยู่นี่น้ำท่วมตลาดเออย่างมือสอบมาเนี่ยเขาพักกันไปเรียนหาเก็บไม่ได้เขียบอยู่มันร้อยเต็มอยู่กับการเพียงนี่ก็เลยเบาๆเนาะไปถอนคำสาบานคนใดมีความสาบานหลายก็ถอนซะนะครับไปแก่ไปถอนกูแก่กูซาวันบาปีไปหน้ากูแก่กูสาวันไปผีไปหน้ากูแก่กูถอนฟันไปให้ไปหน้ากูแก่กูสาวันกูแม่กูแก่กูสาฟันมาผีไปหน้ากูแก่กูสาวันเห็นว่ากูมากกูแก่กูสาหมื่นเศร้าสิไปใส่ดีเนาะหมื่นเศร้าจะไปหาจับอื่นว่าได้จับดอกถ้าจะจับไม่ไขแล้วไปหาซื้อน้ำฟุนบาทอยู่หน้าธนาคารหลายครั้งมื้อเช้าจ้ะบ้าน
2: มื้อเช้าบ้านเฮาสิมีงาน
0: งานนี่
2: งานสุขวัญกินดองแฟนลา
0: เขาสิกินแฟน
2: เจ้าแพงปันตา
0: เขาเฮ็ดหยัง
2: สิแต่งงาน
0: แล้วแต่งงานก็ไปซอยเขาตัว

0: แล้วพอโดนใจว่าโอ้ยจะบอกใส่เพลงหนุ่มวนเดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแอร์ไหมกันไปใส่เหมือนคนเหมือนเราไปเพลงนั่นไม่ล่ากับสิบเบิร์ดเลยดิสินค้าห้องก็มีอย่างแน่ปฏิวันอังคารพอกันปฏิวันอังคารกับอังคารไปพออย่างเลยไปอังคารอย่างไปร้อยอังคารตีจังใดสินค้าห้องก็มีหลายอย่างขาดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พี่น้องขาดแต่คนซื้อกันยังวะนะครับบอกว่าจะเป็นสบู่มะฮอดเดอร์นมขาวนมแพะมะขามมะละกอขิงขมิ้นนะครับมาฮอดแล้วนะครับยกเว้นก้อนน้อยกับไปเนี่ยกันวะท่านนี่มาสารบุรีซื้อเจลก้อน2ก้อนเครื่องก้อนไปซื้อเยลันชิปโมอ4แยกไฟแดงล่องคำนะครับนอกจากนั้นก็ซื้อสะซื้อไส้น้ำหม่องเพื่อจะสร้างล่ะละเบิ้งเอาโลดนะครับแข็งบุรีจะขั้นเศร้าขั้นเศร้าค่ายหนาตึงผิวพรรณดีนะครับเกี่ยงไม่ร้อยไม่เลยเนาะนะครับเอาก็สิเป็นเพลงอีกเพลงนึงยังก็ฮักสาวเสริมสวยบ่นะครับฮักสาวเสริมฮักสาวเสริมจากคุณแม่เสริมขอมานะครับฮักสาวเสริมพันเนี่ยไปสิเสริมสวยกับมาเด้อว่าสันเสริมไปเสริมมาเดี๋ยวเอาโล่ใส่พร้อมไฮโล่โล่เป็นอย่างโล่หมายถึงว่าที่ทำให้ผมหยองว่าสันแม่นบ่สินค้าโอ้ยเฝ้าต่อยก็ตั้งหลักจะเกินนะครับสินค้าเขาก็มีนะครับแป๊กล้วยตาวลายกิ่งแป๊กล้วยกินมันแล้วเนี่ยเม็ดให้กินข้าวเสียบนอนหลับผิวพรรณดีแล้วก็บ่หลงบ่ลืมนะครับจำได้นะครับจำหอดสู่เก้าพุ่นนะนะครับกินกับไปมือละเม็ดนอนหลับดีนะครับบ่ต้องคิดยังไรเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ่ได้เขาก็เป็นคนรวยต่อไปบ่ต้องไปคิดยังไรกินก็ไวมือละเม็ดส่วนน้ำมันเขียวนี่ก็แท่งหนึ่งหลอดหนึ่งก็ยี่ซีซีซีเอาไปสูดไปดมไปถูไปทานะครับเนาะเด็กกับสบู่เฮ้ากับสีมะฮอดวันเสาร์นะครับมะฮอดวันเสาร์กับสีส้มกับสีวันอาทิตย์ผลัดจึงจะเริ่มส่งได้ฮอดพี่น้องวันจันทร์เด้อนะครับเครื่องดื่มก็ใช้ตามผสมสมนะครับกินแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับระบายท้องระบายใส่ดีผู้ใดทายยากกินล่องเบิงขวดละ200บาทมีแก้วน้อยๆให้น้ำเด้อแก้วกงแก้วนี่ล่ะนะครับกินก่อนอาหารเนาะเอาล่ะนะครับหมดเวลาแล้วล่ะพี่น้อง3ทุ่มครึ่งเอาสายใดมาไหมนี่เอามาฮัลโหลบ่ทันได้ร้อนอยู่ติแม่
1: ไ
0: ม่
1: พูดชื่อก็ชื่อหรอกสบู่ดัน
0: เอาก็สิซื้อใส่อย่าของตัวเนาะที่สิเอาแต่ของแถมหั่น
1: แต่ชื่อมันสิชื่อดอกครับบ่มีคนชื่อ
0: ก็สิบ่มันขาดแต่คนซื้อเนาะบ่อยู่นี่บ่ได้เว้าให้เสื้อได้เว้าให้ซื้อ
1: มันมากแล้วก็เจ้าก็สิซื้อดอกบัดน
0: ี้ก็ซื้อบ่ซื้อ
1: เพลงว่าหน้าเพลงนึงเด้อร้องให้ฟังให้เด้อ
0: เพลงหยังล่ะผมวางไปหลายเพลงนี่แม่เพลงหยัง
1: เพลงอันนั้นอันมักๆกันน่ะต้องย่ําไหนมวนย่ํานั้นๆ

0: หัวซุปมาหนึ่งตี
1: จ้ะทำย่ำได้มวนย่ำนั่นนี่ว่าปะ
0: ต้องได้ขึ้นจากมอหนึ่งยุ่งมือวัดกับซุปมอหนึ่งอยู่เอิญผู้ใดใส่มอหนึ่งเนาะ
1: ซุปมันไหวฮะจ้ะเอา
0: เอา
1: ได้ฟังสิได
0: ้เต้นใจมันสิเบิดเอาเต้นใจเด้อเต้นระวังซ่านเนี่ยล่ะมันสิลดลงไปได้ซ่านในห่านบังไฟอยู่ใกล้เออ
1: มันอันนี้ดอกบ่เป็นหยังดอกสิฮัดเต้นก่อน
0: ฮัดเต้นเดี๋ย
1: ววันวันนักกีฬาเต้นล่ะน
0: ี่ฮัดหยังล่ะบาสลบคือบาสลบ
1: แนวแนว
0: นี่หมุนแห้งเลยเห็นอยู่ผู้เดียวจะหมุนแห้งเลยเด้อมันสิล่มฟุบบ่หันดิก็สิว่าไปโรงพยาบาลก็ไปดูแต่ว่าติไปเห็นหยังมีแต่เบาหวานกับอันความดันบ่แล้วเจ้าของกันเขียวมีแต่เขียวคล้วยบ่มีเขียวเจ้าของก็ไปมีแต่เขียวคล้วยเต็มปากอยู่ว่าซั่น
1: มีเบาหวานก็ไป
0: ติไปไปเบิดล่ะโรงพยาบาลนั่นไปหากินตําบักหุ่งน้ํามูเต็มอยู่พวกถือถุงเหี่ยวอ้อมโรงพยาบาลก็มีไปกินเปียง
1: อันชุ่มเครื่องอย่างว่าหนาเอาน้ําไอ้รอ
0: ๆคนขอสิ
1: มวนๆรวยๆเด้อ
0: เรื่อยๆรวยเรือล่างบ่คือยังไดเขามีจุดเรือล่างก็มีรวยรวยเรือล่าง
1: รวยเรือล่างบ
0: ่เอ้ยมืออื่นเลขออกก็สิรวยเรือล่างมือรวยเสียเดียวนี่อื่
1: นเลขออกชื่อ42นี่ได้ว่าหนาเด
0: ้อชื่อ42ติอมตะไสวัดใดอีกฝาโล่งใดเออไปแหงฝาโล่งผู้ใดมาน
1: ี่อยู่น้ำมูลนี่ล่ะ
0: น้ำมูลนั่นติ
1: มีสององค์สอง
0: เออคำว่าถือศีลน้ำไปมั่งวัดดิหลวงพ่อไหนทุดงมาได้นั้นน่ะทุดงมาดีๆเปียงก็บ่ถือกัน
1: ก็มั่งวัดโบสถ์วัดสยามังเ
0: ฮ็ดแม่จะสิมั่งฮื้อเปียงเฮียนวัดตนตัวบอกเลขจังได๋ให้คนจนกว่าเก่าบ่แม่นรวยเหลือล่างนี่นี
1: ่เอางั้นเปิดกันนี
0: ่เปิดหยัง
1: จ้าๆทำนี่ล่ะ
0: เปิดอาลาท่านเดียวเน
1: า
0: ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีคือกันพี่น้องนะครับล่าด้วยงานเพลงหักสาวเสริมสวยในอัลบั้มชุดยังคอยอย่างที่เราเดิมนะครับก็ตามด้วยงานเพลงอื่นน้องไซมอนึงจบแล้ววัตถุศิลป์จากล่าพี่น้องไปสกอนพอกันไหมวันจันทร์เด้อเสาร์ที่บ่จัดได้ครับเด้อสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อม

0: ดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

สวัสดีครับไอดีเจใจดีครับโทรมาขอฝากเรื่องฝากเบอร์ครับจากชมรมผู้บ่าวขี้เหงามอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้ออันตะวาเพียงนี้คนหลายใจหาฟังเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกับเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ใน

0: ครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
3: ้
2: ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

สวัสดีค่ะท่านผู้มีพระคุณทุกท่านขณะนี้ทางห้างหมดเวลาให้บริการแล้วขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณทุกท่าน

0: ดอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเปียกฝนมาเลยได้ช่วยแค่นะรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
1: ก็วันเกิดตัวเองไงล่ะ
0: แก้วใส่ให้นะ
1: เหนื่อยไหม

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่อง

0: ฐินเรื่องสังฆทานเรื่องอัฐบริขารและเรื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมและเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายเราทั้งหลายจะได้พูดจะได้ฟังกันในเรื่องความสุขอันมนุษย์ทั้งหลายพึงปรารถนาและเข้าถึงได้เป็นลำดับว่ากันว่าความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมแม้ว่าทุกคนทุกชีวิตที่ดิ้นรนกันทุกวันนี้ก็เพื่อปรารถนาความสุขความสุขที่แท้จริงนั่นมันเกิดขึ้นที่ความพอใจถ้าพอใจสิ่งใดก็สิ่งนั้นแหละที่เรียกว่าความสุขเพราะนั้นความสุขจึงมีหลายระดับความสุขที่หยาบยาวความสุขปานกลางความสุขปานนี้ยิ่งขึ้นไปก็มีเป็นลำดับ ตั้งแต่ความสุขของมนุษย์ในโลกความสุขของคนยากคนจนความสุขของเศรษฐีความสุขของคนที่มีอำนาจความสุขของคนร่ำคนรวยอะไรต่างๆเป็นลำดับไปความสุขของเด็กความสุขของผู้ใหญ่ทั้งหมดนั้นความสุขของโลกมันรวมอยู่ที่กามกามหมายว่าความใคร่ความพอใจในสิ่งที่ใคร่และแบ่งออกมาเป็นสองอย่างคือวัตถุกามวัตถุอันน่าใคร่สิ่งที่อยากได้และก็กิเลสกามกิเลสที่ทำให้อยากได้ความอยากที่เป็นตัวกิเลสนั่นเองวัตถุกามเป็นชนายพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพะไอโพธพะนี่ยังไม่เคยแปลคือส่วนที่มันสัมผัสทางกายนั่นนะอันเป็นที่ชื่นชอบใจ5อันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเครื่องลาดเครื่องห่มทาสีถาดแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาเงินทองข้าวของรถรามาช้างกองทัพคลังหลวงประเทศแล้วแต่ตามลำดับเรียกว่าเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความติดใคร่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งกามทั้งหลายที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในกามที่เป็นภายนอกทั้งภายในและภายนอกชนิดเลวชนิดปานกลางชนิดปานนี่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่บันดาลเองเอาง่ายๆเอางี้ดีกว่าว่าความสุขนั้นก็คือความพอใจนี่แหละทีนี้ถ้าคนเรามีความสุข

มันก็จะเอาความสุขเนี่ยไประบายออกมาสู่คนอื่นสู่สังคมถ้าคนเรามีความทุกข์มันก็เอาความทุกข์เนี่ยไประบายให้แก่คนอื่นครั้งแรกมันไม่มีทางออกเบียดเบียนตนเองมันเลยไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีอะไรมากหามีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรท่านก็บอกว่าความสุขที่แท้จริงคือความพอใจเมื่อมีความพอใจแล้วนั่งอยู่ก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขยืนเป็นสุขนอนเป็นสุขทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขเมื่อเกิดความไม่พอใจขึ้นมาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นทั้งหมดนั้นเกิดมาจากความได้ดังใจหรือไม่ได้ดังใจถ้าได้ดังแกก็ถือว่าเป็นสุขไม่ได้ดังแกก็เป็นทุกข์ก็คือไม่ทำให้พอใจนั่นเองเพราะนั้นความสุขความทุกข์มันจึงเป็นระดับจากกามนี่แหละเราจะเห็นได้ว่าความสุขของเด็กหนึ่งค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงหงายอยู่ย่อมเล่นอุจจาระปัสสาวะของตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดไว้ท่านเคยตรัสไว้ในตัณหาสังขยะสูตรมหาตัณหาสังขยะสูตรจุลตัณหาสังขยะสูตรมีอยู่ในมูลปัญญามัชฌิมานิกายเล่าไว้แต่บางทีก็มีอยู่ในทัสสกนิบาตอังคุตรนิกายเล่ม24และเล่ม12พูดคล้ายๆกันภิกษุทั้งหลายความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยการ3ประการจึงมีการตั้งครรภ์เมื่อใดมารดาบิดาอยู่รวมกันมารดามีฤดูมีประจำเดือนทั้งสัตว์ที่จะเกิดก็ปรากฏความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย3ประการอย่างนี้ย่อมมีการตั้งครรภ์ตรงนี้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินที่ไหนมาทำให้คนตั้งครรภ์สร้างคนมาเกิดมาตาจะสันนิปติตาโหติพ่อกับแม่อยู่รวมกันมาตาจะอุตุนีโหติแม่เป็นฤดูเป็นประจำเดือนมาตาจะสันมาตาจะสันนิปติตาโหติคันทัพโพปจุปติโตโหติขออภัยอย่าไปพูดภาษาบาลีเลยนะมันยุ่งมันซับซ้อนพ่อกับแม่อยู่รวมกันแม่เป็นประจำเดือนไข่สุกแล้วเชื้อจากบิดาภาษาบาลีใช้คำว่าขันทัพโพปัจจุปฏิโตโหติเด็กที่จะเกิดวิญญาณปฏิสนธิปัจจุเข้าไปแล้วอย่างนี้เมื่อประชุมสามอันนี้เป็นปัจจัยก็ย่อมตั้งท้องมารดาอุ้มท้องประคับประคองคันนั้นตลอด9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมากทั้งเป็นภาระอันหนักครั้นล่วงเวลา9เดือน10เดือนมารดาก็คลอดทารกในครรภ์ด้วยความเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอันมากและก็เป็นภาระอันหนักหน่วงและก็เลี้ยงทารกที่เกิดนั้นด้วยเลือดของตนเองภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าถือว่าน้ำนมของมารดาคือโลหิตเลือดนะน้ำนมของแม่นั่นคือเลือดหลังจากนั้นท่านก็เล่าของท่านต่อไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงหงายอยู่ย่อมเล่นอุจจาระปัสสาวะตนเองเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเต็มที่สิ้นเชิงใช่หรือไม่คือท่านพูดไปก็ตั้งคำถามว่าเด็กน้อยมันนอนเล่นอยู่เล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นเรื่องความสนุกมันใช่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าใช่พระเจ้าข้าทุกข์แล้วแล้วท่านก็เล่าต่อไปว่าสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นย่อมเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายสำหรับเด็กเล่นไถน้อยๆเล่นรถน้อยๆเล่นฮกคาเมนเล่นกังหันน้อยๆเล่นตวงทรายเล่นธนูน้อยๆเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าปานี่กว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่ความสุขตอนเด็กๆเล็กๆที่ว่าเล่นอุจจาระปัสสาวะก็เป็นสุขแล้วตอนนี้ไม่เล่นแต่มาเล่นรถน้อยๆไถน้อยๆเรือน้อยๆกังหันน้อยๆเล่นตวงซ้ายเล่นเฮือนตรงหน้าขึ้นมาเลยได้บัด
ันนี้ความสุขก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเก่าก็ไม่สนุกอีกแล้วทำไมต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้ามีกามคุณห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมบำเรอตนด้วยรูปทั้งหลายด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้อยากได้ชวนให้กำหนัดเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและปราณีตกว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่นี่คือความสุขท่านจะเห็นไหมความสุขของเด็กตัวเล็กๆความสุขของเด็กยังแบเบาะความสุขของเด็กตัวเล็กๆ เป็นทารกความสุขของเด็กหนุ่มเด็กสาวจนมีผัวมีเมียมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในโลกเอามารวบยอดเลยดีกว่าว่าในโลกเนี่ยในโลกบุคคลผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิฝ่ายนักบวชคือพระพุทธเจ้าเอาละก็แบ่งกันเป็นสองพวกไปแล้วกันต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันนะผู้คนผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกทางฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเพียบพร้อมด้วยโภคคสมบัติทุกประการตามคติพระพุทธศาสนาถือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยโดยในนี้พระเจ้าจักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงยกความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบความสุขประเภทและระดับอื่นๆให้เห็นลำดับขั้นความปานี่ของความสุขทั้งหลายมันแย่งมันชิงมันอะไรกันต่างๆแล้วแต่ความเข้าใจว่ามันเป็นสุขนั้นนะพระเจ้าจักรพรรดิตามอุดมคติมีรัตนะ7ประการมีฤทธิ์4ประการรัตนะ7ประการคือมีจักแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจที่เกิดขึ้นโดยธรรมประกอบด้วยความชอบธรรมทำให้พระองค์แผ่ขยายอาณาจักรแห่งความร่มเย็นออกไปทั่วพื้นแผ่นดินจดขอบมหาสมุทรทั้ง4ทิศด้วยธรรมวิธีและโดยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้นเป็นจักแก้วกลิ้งไปหมุนไปไม่มีใครสามารถจะรบทับจับศึกยอมสยบสวามิภักดิ์และก็สั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนั้นก็มีช้างแก้วม้าแก้วสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจพระราชอาณาเขตทั่วพื้นแผ่นดินได้ทั้งหมดสิ้นภายในเวลารวดเร็วไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์ฮอตไลน์ไม่ได้หมายถึงไอ้แฟกเฟิกอะไรสมัยก่อนไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องบงเครื่องบินอาศัยช้างแก้วม้าแก้วหลังจากนั้นก็ยังมีอีกมีแก้วมณีซึ่งทรงพลังส่องแสงสว่างกว้างไกลจะยกทัพใหญ่ไปยามราตรีให้ราษฎรทำงานในยามค่ำคืนดุจเวลากลางวันก็ได้แก้วนั้นยกขึ้นชูขึ้นสว่างเหมือนกลางวันนี่คือของพระเจ้าจักรพรรดิหลังจากนั้นก็มีนางแก้วนางแก้วนอกจากจะมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเนื้อกว่าสตรีมนุษย์ไม่ว่านางใดแล้วยังมีสัมผัสกายอันแสนวิเศษท่านพรรณนาว่านุ่มนวลละมุนละไมดังสำลีหรือปุยนุ่นยามหนาวกายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นเฉียบกลิ่นกายหอมดังกลิ่นจันทร์กลิ่นปากก็หอมดังกลิ่นบัวไม่ต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันยี่ห้อใดอีกทั้งพูดก็เพราะรู้จักปรนิบัติถูกพระทัยทุกประการหลังจากนั้นทรงมีขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วนี่เป็นผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งทรัพย์สินทั่วไปทรัพย์ในดินสินในน้ำตรงไหนสามารถหาเงินทองให้พระองค์ใช้ได้ตามพระราชปรารถนาและทรงมีปรินายกแก้วผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครองไม่แต่เพียงถวายคำแนะนำในข้อราชการต่างๆให้ถูกต้องเท่านั้นยังสามารถบัญชางานสังราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างทุกประการอีกด้วยส่วนฤทธิ์หรือสัมฤทธิ์คุณ4ประการคือพระเจ้าจักรพรรดิ
มีพระรูปโฉมงามสง่าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกว่ามนุษย์อื่นทรงมีสุขภาพแข็งแรงมีพระโรคน้อยและประการสุดท้ายทรงเป็นที่รักของอาณาประชาราษฎร์ซึ่งจงรักภักดีต่อพระองค์ดังลูกรักพ่อและพระองค์ก็รักประชาราษฎร์ดังพ่อรักลูกเมื่อยามเสด็จไปณที่ไหนๆประชาราษฎร์จะเฝ้ารับเสด็จอยากเห็นพระองค์นานๆไม่จืดตาและพระองค์ก็ทรงปรารถนาจะไปพบปะกับประชาราษฎร์นานๆเช่นเดียวกันความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นนี้ย่อมดีเยี่ยมกว่าความสุขของเด็กหนุ่มที่กล่าวมาแล้วที่พอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงสัมผัสของสตรีที่เธอปรารถนาตลอดจนความสุขของมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปไม่มีใครเกินพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรก็ตามนี่ความสุขในโลกนะพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะมีความสุขสมบูรณ์ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้แต่เศษเสี้ยวเหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดนะว่าความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่ายิ่งยอดกว่ามนุษย์ทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งกับภูเขาหิมาลัยเอาล่ะทีนี้เมื่อความตกขนาดเนี้ยมันไกลกันเป็นลำดับถึงแม้ทิพย์สุขในสวงสวรรค์จะเป็นกามสุขที่ล้ำเลิศยอดเยี่ยมกว่ากามสุขของมนุษย์อย่างมากมายแต่ก็ยังมีความสุขที่ปราณีตล้ำลึกยิ่งกว่าทิพย์สุขนั้นขึ้นไปอีกและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพตะเวยจากภายนอกผู้ที่ได้ประสบความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวแล้วถึงแม้มาเห็นมนุษย์ที่มีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์กำลังเสพตะเวยความสุขอยู่ก็จะไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์นั้นหรือนึกอยากได้ความสุขอย่างนั้นบ้างแต่ประการใดเลยเหมือนเทวดาที่เสวยทิพสุขมาเห็นมนุษย์เสพตะเวยเห็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เห็นว่าเป็นความสุขที่เลวทรามกว่าไม่รู้สึกอิจฉาหรือนึกยินดีอยากได้แต่อย่างใดและมิใช่เพียงกามสุขของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ทิพสุขของเทวดาท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่ากรณีของพระองค์เองเป็นตัวอย่างดังบาลีว่าดูก่อนมาคันธิยะเรานี้แหละครั้งก่อนเมื่อยังครองเรือนอยู่มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยความยั่วยวนชวนให้กำหนัดเรามีปราสาทถึง3แห่งปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูฝนปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูหนาวอีกหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเรานั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายที่ล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนอยู่ในปราสาทประจำทุกฤดูไม่ต้องลงจากปราสาทเรียกว่าตีนไม่ติดดินเลยเวลา4เดือนสมัยต่อมาเรานั้นล่วงรู้ถึงความเกิดขึ้นความคงอยู่ไม่ได้คุณและโทษของกามทั้งหลายกับทั้งทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมันตามเป็นจริงจึงละกามตัณหาบรรเทาความร่านรนและกามเสียได้หมดความกระหายอยากเป็นอยู่โดยมีใจสงบระงับในภายในเรานั้นมองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาเกาะกินถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกามเสพเสวยกามทั้งหลายอยู่เราเองก็ไม่ได้นึกใฝ่ทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลทั้งหลายจึงไม่ใฝ่ทะยานถึงความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้น
ดูก่อนมาคันธิยะเปรียบเสมือนว่าคือหะบดีบุตรคือหะบดีผู้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์มีโภคะมากมีกามคุณทั้ง5พรั่งพร้อมบริบูรณ์ได้รับการบำรุงบำเรอเขาประพฤติสุจริตเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในหมู่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์เทพบุตรนั้นแวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสรมีกามคุณ5อันเป็นทิพย์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปรนเปรย์อยู่เทพบุตรนั้นมองเห็นคือหะบดีบุตรคือหะบดีที่มีกามคุณทั้ง5พรั่งพร้อมบริบูรณ์บำรุงบำเรออยู่เธอจะเห็นประการใดเทพบุตรนั้นจะนึกอิจฉาต่อคือหะบดีหรือบุตรคือหะบดีหรือใฝ่ทะยานต่อกามคุณ5ของมนุษย์หรือจะประวัติใจถึงกามทั้งหลายอย่างมนุษย์หรือหาไม่คำต่อก็บอกว่าไม่เลยท่านพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุใดเพราะว่ากามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ดีเยี่ยมกว่ากามทั้งหลายของมนุษย์ดูก่อนมาคันธิยะฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่นึกใฝ่ทะยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นก็เพราะเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมอีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพย์สุขจึงไม่แฝทะยานต่อความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูความสุขของมนุษย์ไม่ได้เสี้ยวของสวรรค์แต่ความสุขของสวรรค์ไม่ได้เสี้ยวความสุขทางจิตอันเกิดจากความสงบสงัดจากกามเพราะความสุขบนสวรรค์นั้นมันก็อยู่ในกามอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดลงไปอีกที่เราได้ยินว่าเทพมารพักมารพักเทพอะไรต่างๆขอให้เข้าใจให้ดีๆเถิดทั้งมารทั้งเทพนั้นคืออันเดียวกันในทางศาสนาพญามารที่มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็คือเทพชั้นสูงสุดชั้นปรนิมิตสวัสดีเทพชั้นสูงสุดนั่นคือยอดแห่งมารห้อยนั้นกามสุขก็คือสุขประสาททั้ง5สุขทางเนื้อหนังก็มีมากมายหลายอย่างและหลายระดับที่ล้ำเลิศก็มีที่เป็นทิพย์ก็มีและท่านก็ยอมรับว่าเป็นความสุขพระพุทธยาว่าเป็นความสุขแต่กามสุขนั้นมีข้อบกพร่องและความสุขที่ปานี้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอีกทำไมท่านผู้ประสบรู้จักสุขปานี่นั้นแล้วจึงว่าสุขประเภทนั้นดีเยี่ยมกว่ากามสุขถึงยอมความสุขอันเกิดจากกามนั้นเราจะต้องมองลงไป3ตำแหน่งมองภายในตัวบุคคลมองที่ตัวกามนั้นเองและมองที่ปฏิบัติการของผู้เสพเสวยกามในสังคมหรือในโลกอย่างแรกมองในตัวบุคคลหมายถึงมองที่ขบวนการก่อทุกข์ภายในตัวบุคคลคือการที่บุคคลปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทำให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกามและก็ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างที่สองมองที่ตัวกามหมายถึงมองสิ่งที่ซึ่งได้ชื่อว่ากามที่มนุษย์พากันแสวงหามาเสพเสวยหรือมองดูที่รสของมันมองดูความสุขความพึงพอใจอันจะได้จากกามนั่นเองว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรอย่างที่สามมองที่ปฏิบัติการในโลกหมายถึงมองผู้ดูผู้คนที่ผลอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายผู้แสวงหาและเสพเสวยกาม

เด็กตัวเล็กๆดูสิมันพอใจเล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นความสุขโตมาหน่อยมันก็เลิกพอใจซะแล้วกับอุจจาระปัสสาวะก็พอใจเล่นรถน้อยๆไถน้อยๆ นี่เป็นกามของมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมากามะไปว่าใคร่พอใจใคร่อยากกำหนัดติดย้อมอยู่ตรงนั้นพอมันโตมามันก็เลิกเล่นไถน้อยๆรถน้อยๆกังหันน้อยๆตักดินตวงทรายอะไรมันเลิกเหนียวใส่ถ้วยเหนียวเฮ็ดถ้วยใส่กองดินทรายว่าเอาถ้วยไปขายสื่อโบ่มีป้ามันล่ําเป็นหมอล่ํายิบไปตองต่างผามาโตกันไปแล้วพัดว่าแพ้ไหมเอามาถือเบียงนี่ว่าเราก็ลําไปอีกยิบกราบล่างต่างเสือกะเรียงต่างโซนหมอนหมุนเทิงทั้งเทิงป่องรอเอาข้อกายเลวนั่งนองกายน้ําเขาลําใส่กันขออภัยเทพตอกอาบัติไอ้หมอลำมันเล่าเรื่องมันตั้งแต่ตอนเด็กๆมันคิดฮอดกันนะโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคิดถึงความหลังทั้งอดีตแล้วมารักกันใหม่ดีไหมทำนองนั้นนั่นมันก็อธิบายอยู่ในตัวว่าตอนเด็กๆมันเล่นกาบทรายมันเฮ็ดถ้วยเงี้ยวใส่ถ้วยเป็นกองดินทรายแล้วเอาถ้วยไปขายสื่อบ่แม่ป้านะเขาเล่นกันพอโตมาหน่อยมันก็ไม่พอใจเล่นอย่างนั้นก็พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพอใจในการแต่งเนื้อแต่งตัวอวดกันพอใจเสียงร้องรำทำเพลงพอใจชะมายชายตามองเหม่อหากันพอใจถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานพอใจเป็นผัวเป็นเมียกันต่อไปนะมันก็ย่อมเจริญเติบโตอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมากามคุณมันก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปนเปื้อนตนเขาเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมติดใจในรูปที่น่ารักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักเนี่ยมันก็มีบวกมีลบฟังเสียงด้วยหูดมกินด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสทางกายทราบธรรมารมณ์ด้วยใจติดใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสธรรมารมณ์ที่น่ารักขัดใจในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักมีได้ตั้งสติไว้คอยกำกับตัวเป็นอยู่โดยมีจิตคับแคบไม่รู้จักตามเป็นจริงอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีทุกข์อยู่ในตัวบุคคลในขณะที่กำลังเสพเสวยในขณะที่กำลังแสวงหาในขณะที่มันหมดไปโหยให้โหยหากันอย่างนี้มันเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ทีนี้เราก็มาดูว่าตัวกามเองกามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีความทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งนักหนึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียแล้วก็หิวโหยเขาโยนท่อนกระดูกเปื้อนเลือดให้กอดแทะอยู่นั่นเองจนเหนื่อยอ่อนก็อร่อยไม่เต็มอยากและก็ไม่ได้เต็มอิ่มได้จริงแหนไม้แหนกระดูกคือนุ่มลายเจ้าของแสบพอจะอิ่มเป็นจักเถื่อว่าอิ่มจักเถื่อกามไม่เคยอิ่มไม่เคยอิ่มเลยตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มอารมณ์เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือเหยี่ยวเป็นต้นข้าปินมาเหยี่ยวแรงตัวอื่นเห็นเข้าก็โผเข้ามารุมมาจิกมาแย่งเอาเป็นของไม่มีสิทธิ์ขาดแก่ตัวผู้อื่นแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการไม้จะปองจะเอาเป็นเหตุให้เกิดการแข่งแย่งช่วงชิงเบียดเบียนประทุษร้ายตลอดจนสังหารเข็นฆ่ากันถ้าไม่รู้จักปล่อยจักวางย่อมเดือดร้อนแสนสาหัสเพราะการแย่งชิงทั้งนี้ในทั้งนั้นนะเข็นฆ่ากันในกรุงเทพก็เพราะแย่งกามนี่ไม่ใช่อะไรดูให้ดีๆลึกๆ ลงไปหาเสียงเปล่าๆแข่งกันก็เพราะอันนี้แหละ ดูให้ดีๆเถิดมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังบางทีท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนคนถือครบเพลิงหญ้าลุกโพลงเดินทวนลมไม่ช้าก็ต้องทิ้งเสียมิฉะนั้นจะไหม้มือไหม้แขนไหม้อวัยวะไหม้หัวไหม้ตาอาจถึงตายหรือไม่ก็สาหัสเปรียบเหมือนคนถือครบเพลิงวิ่งทวนลมไหม้ไปบางครั้งท่านก็บอกว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งที่

้ว่าหากตกลงไปถ้าแม่ตายก็ต้องเจ็บสาหัสและไม่อยากตกหลุมแต่ก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเข้าไปหาหลุมอยู่เรื่อยบางท่านบางครั้งท่านก็เปรียบเหมือนความฝันกามมองเห็นทุกอย่างเชิดฉันอัมภัยแต่ไม่ทันนานก็ผ่านหายหมดไปพอตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดายอยู่ในความฝันฝันดีคักแน่เตือนกันมาเสียดายฝันเสื่อสิ่งที่ได้มาอยู่ในขณะนี้ที่เราพออกพอใจไม่นานนักก็จะลาลับดับไปไม่ได้อยู่กับเราที่แท้จริงมันเหมือนความฝันเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ขอยืมเขามาเอาออกแสดงดูก็เก๋หรูหราวางท่าอวดกันผู้คนก็กล่าวขวัญชื่นชมแต่ครอบครองเอาไว้ได้เพียงชั่วคราวอย่างไม่มั่นใจไม่เป็นสิทธิของตนที่แท้จริงเจ้าของธรรมชาติตัวธรรมชาติก็เป็นเจ้าของตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องเอาคืนของเขาไปที่นั่นเหมือนนั้นไม่มีทางผ่อนปลนส่วนตนเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็พลุกไปได้มาเป็นแสนเป็นล้านในที่สุดเจ้าของเขาก็มาเอาคืนคือตัวธรรมชาติเราโผล่มาแล้วก็พกไปนั่นคือกามต่อมาท่านเปรียบกามนั้นเหมือนต้นไม้ที่มีผลดกในราวป่าผู้คนผ่านมาเมื่ออยากได้ลูกได้ผลเขาก็จะได้ด้วยวิธีใดเขาก็ใช้วิธีนั้นผู้ที่ขึ้นต้นไม้เป็นก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บส่วนคนที่ขึ้นไม่เป็นก็จะเอาให้ได้ที่เป็นคนร้ายนิสัยพรานก็เอามีดเอาขวานมาตัดทำลายเสียทั้งต้นคนที่อยู่บนต้นไม้ถ้าลงมาไม่ทันก็จะถูกต้นไม้ล้มทับแขนขาหักชอกช้ำหรือถึงล้มตายไปก็มีแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันจึงเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีลูกดกๆคนทั้งหลายไม่เห็นปรารถนาจะกินขึ้นได้ก็ปีนขึ้นไปคนที่จะซอยจะไขว่จะคว้าเอาไม้อื่นมาซอยเอาผาดบันไดขึ้นไปคนพามาก็ฟันเอาซะเลยโค่นต้นเลยกามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เท่ากับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ถูกบั่นถูกสับต้องมีทุกข์แน่นอนสับกันอยู่นั่นแหละโคกันอยู่นั่นแหละเปรียบเหมือนหอกและหลาวมักจะคอยทิ่มแทงให้ได้แผลใหม่แผลเล็กกว่าแผลใหญ่ไม่เจ็บน้อยกว่าเจ็บมากเปรียบเหมือนหัวงูเข้าไปเกี่ยวข้องไม่วายต้องคอยระแวงไม่อาจปลงใจสนิทหรือวางจิตให้ปลอดโปร่งได้แท้จริงอาจจะฉกเอาคือนำภัยอันตรายมาให้ได้เสมอไม่ขาดมีแต่ภัยอยู่ในกามนี่คือตัวกามเองคือตัวสิ่งที่เรารักคือตัวสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราใคร่ทั้งหลายมันมีผลเสียของมันอยู่ในตัวอย่างนี้กล่าวโดยย่อความอริดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนากามอํานวยให้เพียงชั่วครู่ชั่วยามในเวลาที่เสพเสวยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอแม้ส่วนที่เป็นความอริดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละมันจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วยังทิ้งความเสียดายเอาไว้ทรมานใจคนบางคนและยังไม่พอนะอร่อยชั่วคู่ชั่วยามในเวลาเสพสะเพยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอยังไม่พอส่วนที่เป็นความอริดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละเมื่อจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วก็ยังทิ้งความเสียดายอะไรอาวรไว้ให้ทรมานใจคนบางคนพิรีพิไรลำพันคิดฮอดคิดถึงสิ่งที่ว่ามันดีมันงามนั่น10ปี20ปีก็ยังคิดฮอดคิดถึงลำพึงลำพันเป็นบ้าตายเพราะกามนี่ร้องห่มร้องไห้เพราะกามนี่เพราะเสียดายดูให้ดีๆเธอในตัวกามนี่มีโทษมากทีเดียวเริ่มตั้งแต่อยากได้ก็เป็นโทษได้มาสูญเสียไปก็เป็นโทษได้เซฟซะเว้ยอร่อยผ่านไปก็เสียดายเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรม
กามตัวนี้แหละเป็นขุนพลอันดับหนึ่งของพระยามารว่ากันว่าอยู่ในประธานสูตรนะพระพุทธเจ้าท่านเล่าพระยามารมาพูดดีๆเห็นพระพุทธเจ้านั่งความเพียรนั่งทำความเพียรบอกว่าท่านจะตายนะชีวิตท่านมีเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวใน 1,000 นะท่านเลิกดีกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเลิกไปทำไมเราตายเสียดีกว่าดีกว่าผู้พ่ายแพ้ต่อท่านเรารู้จักแล้วขุนพลของท่านกองกำลังของท่านกามนี่เป็นกองพลที่หนึ่งของท่านกามาเตปัทมาเสนาทุติยาระติวุจติตติยาคุปิปาสาเตจตุเทตันห้าปวุจติปัญจมังที่นามิทันเตชัตถาภีรูชัตถาภีรูปวุจติสัตตมังปิจิกิจชาเตมัคโคธัมโพจาธัมโมไล่ไปถึง10กองพลขออภัยเป็นกากเป็นกรเป็นภาษาบาลีเอาตัวเดียวนี่ก็เหลือกินเหลือใช้ที่พญามารเอามาใช้กามมาเตปัทมาเสนากามความใคร่ความพอใจหลงไหลใคร่อยากติดตราตึงใจในอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละคือขุนพลที่หนึ่งแห่งกาแห่งพญามารเรารู้จักพยาบาลหัวรอดลงคอเอิกเอิกว่าอย่างไรบอกว่านะเมสมณโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกนักปฏิบัตินั่งหลับตาทั้งหลายท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกมันจะพูดอย่างนี้พัทโทสิสภปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษสามหาพันธนพัทโทสินะเมสมณโมคสีติบ่วงอันยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องใจท่านทั้งบ่วงทิพย์และบ่วงอันเป็นของมนุษย์มหาพันธนพัทโทสิบ่วงยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องท่านนะเมสมณโมกสีที่ท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกสมณะทั้งหลายเอ๋ยหลังจากนั้นมันก็ยังโฆษณาประกาศคู่นักปฏิบัติบอกว่าอันตริขะจโรปาโซบ่วงของเราล้อยอยู่ในอากาศทั่วไปในอากาศยะวายังจรติมนาโสบ่วงของเรารอยอยู่ในใจท่านแล้วท่านยังไม่รู้สึกหรือและสุดท้ายก็บอกว่านะเมสมณโมคสีตีหนีบุพนข่อยดอกสมณะทั้งหลายแล้วเราจะหนีพ้นไหมกามาเตปัทมาเสนาหัวหน้าขุนพลอันดับหนึ่งคือกามนักปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็อยากถูกเลขอยากถูกหวยมันก็เอาเลขมาอวดมันก็เอาเลขมาล่อเอาเบอร์มาล่อถามใจลงไปเถิดว่าอยากถูกหวยอยากถูกเลขอยากฝันเห็นใจคิดพินิจไฟหาไฟคว้าครูบาอาจารย์พูดอะไรตีเป็นเลขเป็นหวยมดแต่เข้าใจหรือไม่ว่าพญามารมันเข้าไปสิงมันใช้ขุนพลที่หนึ่งมันทำอะไรถ้าเราอยากถูกหวยถามลงไปสิว่าถูกเลขได้เงินมาจะเอามาทำอะไรคำตอบบางทีก็จะกระมิกระเมียนว่าจะทำบุญทำบุญเพื่ออะไรถามมันลงไปสิเพื่อไปสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์นั้นมีอะไรมีรูปทิพย์กลิ่นทิพย์เสียงทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์อารมณ์ทิพย์เป็นเทวดานั่นแหละยอดกามอยู่ในเทวดานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชะกามาวจรังจิตตังจิตอันวนเวียนอยู่ในกาม6ชั้นเนี่ยไปไหนนั่นแหละคือกามที่ละเอียดยิ่งกว่ากามของมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นมันจะหนีไปไหนพ้นนักปฏิบัติถ้ายังปรารถนาถูกเลขถูกหวยจ้องกระซื้อเลขซื้อหวยแม้แต่นักปวดสมณะพราหมณ์ชีทั้งหลายนั่นแหละถูกพญามารลากแล้วลากแล้วเข้าไปสิงไปสู่สยบแล้วเรายังรู้ไม่ทันอีกหรือนี่ในตัวของกามเพียงแต่อยากถูกเลขนี่มันก็เป็นความทุกข์แล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าถูกมาจริงๆจะเป็นอะไรมาเร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นหลังจากนั้นมันอำนวยให้ชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็เซฟเสวยตามนั้นหมดจากนั้นก็ชอกช้ำระกำขมขื่นอีกหรือว่าสนุกสนานเรียบร้อยเพลิดเพลินไปได้ดังอกดังใจแล้วมันหมดไปก็เสียดาย
อร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นเมื่อจางคายหายลับดับร่วงผ่านไปก็ทิ้งความเสียดายอาลัยอาวรณ์เอาไว้ทรมานใจอีกยังไรอีกยังมีอีกโอ้ยไม่รู้เท่าไม่เอาทันโทษของกามมีมากถือว่าเป็นความสุขนี่ตัวกามเองคือตัวความอยากนั่นความอยากได้เองเริ่มเป็นทุกข์อยู่ในตัวต่อมาด้านที่3เกี่ยวกับปฏิบัติการโดยความสัมพันธ์กับโลกและสังคมข้อเสียของกามในด้านนี้ท่านใดบรรยายเริ่มตั้งแต่ความทุกข์ยากความลำบากเดือดร้อนที่ต้องประสบในการทำมาหาเลี้ยงชีพและแสวงหาสั่งสมกามวัตถุไว้เสพสะเวยดูสิกลางค่ำกลางคืนเขาได้หลับได้นอนกันไหมนะเดินแสงฟืนแสงไฟมาบมาบเมือบเมือบอยู่เลาะวัดงูจะกัดตายฝนตกไม่ได้ฟังแบกลาวแบกแหลมไปเสียบไปแทงกบเขียดปูปลานั่งรถมาตรีเทศดึกดึกเดินเดินโอ้ยเอาไฟติดหัวผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีถือฉมวกไปเที่ยวทำบาปแทงปูแทงปลาแทงกบแทงเขียดสั่งสมบาปก็เพราะกามนั่นอีกแหละไม่ได้หลับได้นอนดูเถิดมันเดือดร้อนไปหมดมันมีรางวัลให้คนทำกามนั่นแหละเป็นตัวรางวัลความอร่อยอร่อยจากกามนั้นเป็นรางวัลที่ธรรมชาติจ้างมนุษย์ทั้งหลายให้สัมพันธ์อยู่กับโลกกับสังคมกับกามมันจ้างด้วยราคาถูกมากอร่อยอร่อยชั่วคู่ชั่วยามแต่เสร็จแล้วต้องทุกข์ยากลำบากประสบปัญหาในการทำมาหาเลี้ยงชีพแสวงสังสมกามวัตถุไว้เสพสะเวยซึ่งเป็นสิ่งปกติธรรมดาแต่ละคนจะต้องอดทนในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกต้องทนแดดทนฝนทนหนาวทนร้อนทนเหนื่อยทนยากบางขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มีบางขยันมันเพียรสู้ทำงานทำการด้วยความเหนื่อยยากจนไหลตายก็มีบางทำงานอาเพื่อต่างน้ำแต่งานกลับไม่สำฤทธิ์ผลไม่ได้เงินได้ทองขาดทุนย่อยยับไปต้องเศร้าโศกกัดกลุ่มทุรนทุรายเมื่อหามาได้แล้วก็เป็นทุกข์ในการระวังรักษาบางทีประสบภัยเช่นโจรปล้นบางคนลักบางไฟไหม้เดือดร้อนวุ่นวายไปอีกขันได้กามวัตถุมาไว้ครอบครองมนุษย์ผู้โง่ผู้เขลาต่อสัจธรรมก็ลุ่มหลงตกเป็นทาสของมันยกเอากามวัตถุที่เป็นของไม่จริงไม่แท้มาเป็นเหตุถูกเหยียดยามกันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันมากขึ้นบางก็อิจฉาริษยากันทะเลาะวิวาทขัดแย้งเบียดเบียนกันเพราะความเห็นแก่กามวัตถุอู้เป็นทุกข์ด้วยกันนะได้มากก็เป็นทุกข์เมื่อ2เดือนก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์แม่ค้าขายผักจังหวัดประทุมธานีไปขายผักขายไปขายมาก็ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นี่แหละไม่ได้ซื้ออะไรซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเสร็จแล้วก็ถูกรางวัลที่1พอไปอ่านดูไปตรวจดูก็ถูกหมดทั้ง7ตัวดีใจเป็นลมสลบดูนั่นโทษของกามนะดีใจจะล้มสลบแทนที่จะเป็นความสุขมันสุขเฟ้อล้นจนเป็นลมสลบตายไปยังมีผู้หญิงแต่งตัวดีคนหนึ่งผ่านมาจะไปทำงานก็เห็นแม่ค้าสลบอยู่ข้างฟุตบาทก็เข้ามาบีบมานวดเอาหน้ามาประพรมเอายาดมมาใส่จมูกให้ดมแล้วก็เห็นเลขกับหนังสือพิมพ์อยู่ข้างๆไอ้ลอตเตอรี่ไอ้คนนี่ก็ตัวดูอ้าวมันถูกนี่ว่าพอถูกก็เอาไปซะเลยทิ้งแกอยู่ตรงนั้นไอ้ทางโน้นฟื้นขึ้นมาอ้าวลอตเตอรี่หายไปอีกเป็นล้มเข้าไปอีกทุกสองชั้นเลยทุกครั้งแรกดีใจสลบฟื้นขึ้นมาดีใจหรือฟื้นขึ้นมาก็เสียใจสลบเข้าไปอีกทุกจริงๆนะเรื่องกามพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์ทะเลาะวิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ทะเลาะวิวาทกับพราหมณ์คฤหบดีทะเลาะวิวาทกับคฤหบดีนักการเมืองทะเลาะวิวาทกับนักการเมือง
แม่ทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับแม่พ่อทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับพ่อพี่ชายน้องชายทะเลาะกับพี่ชายน้องชายพี่น้องหญิงทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องชายทะเลาะพี่น้องหญิงเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบางก็ลงไม้ลงมือถึงกับใช้สัตราอาวุธเข็นฆ่ากันถึงตายทุกปางตายถึงพวกที่ประเตรียมอาวุธจุฑภัณฑ์เข้าประทะเหตุกันทำสงครามล้างผลาญกันอย่างอิรักอิหร่านปาเลสไตน์จอร์แดนอย่างสงครามเมื่อกี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศคูเวตใช้หอกใช้ดาบแหลนลาวเงาปืนยิงแทงตัดศีรษะระเบิดกันถึงขีปนาวุธแพทริออตโทมาฮอกอะไรต่างๆสกัดบีเข็นฆ่ากันก็เพราะกามนั่นแหละประกอบการทุจริตจี้ป้นแย่งชิงคบชู้ถูกจับได้เขานำไปลงโทษทันต่างๆเป็นคลุโทษและหุโทษครั้นตายแล้วก็ยังต้องได้รับความทรมานในอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุมาจากกามที่ได้มีข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มองเห็นโทษหรือส่วนเสียของกามว่ามีข้อบกพร่องต่างๆดังที่กล่าวมานี้ก็ได้ประสบความสุขที่ปราณีตดีเยี่ยมกว่ากามสุขประจักษ์กับตนจนไม่นึกอยากได้กามคุณนั้นแล้วท่านมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขว่ามีสภาวะมีธรรมชาติเป็นอย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงไว้ในรูปของการเปรียบเทียบมีใจความว่าเปรียบเหมือนคนโรคเรื้อนตัวสุขเป็นแผลไปทั่วถูกเชื้อโรคบอนชัยหลังจากนั้นก็ใช้เล็บเกาบังปากแผลของตนเองย่างตัวที่ลุ่มทานไฟต่อมามีหมอมารักษาเขาหายโรคมีความสุขสบายจะไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ตามปรารถนาเขาเห็นคนอื่นที่เป็นโรคเรื้อนเกาแผลย่างตัวอยู่ที่ลุ่มทานไฟเขาย่อมไม่รู้สึกกระยิมยินดีต่อคนโรคเรื้อนนั่นที่ย่างตัวที่หลุมไฟหรือจะกินยาเช่นนั้นอีกนี้ฉันใดผู้ที่เคยได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเขาละกามตัณหาแล้วได้ประสบสันติสุขภายในใจชนิดที่ไม่ต้องอาศัยกามซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกว่าแม้แต่ทิพย์สุขบนสวรรค์เขาเห็นคนอื่นๆที่ปนเปื้อเสพตะเบยกามอยู่ย่อมไม่นึกกระยิ่มทะเยอทะยานต่อคนเหล่านั้นและไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นไม่อิจฉาตาร้อนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนและรักษาตัวหายแล้วถ้ามีคนแข็งแรงกว่ามาช่วยกันจับตัวเขาฉุดเข้าไปหาหลุมถ่านไฟเขาจะดิ้นรนพยายามเบี่ยงตัวหลบเพราะไฟนั้นร้อนมากถูกเข้าไม่สบายเลยเรียกว่ามีความสัมผัสเป็นทุกข์ต่างจากครั้งก่อนเมื่อเขายังเป็นโรคเรื้อนอยู่เขาเข้าไปเองไม่ต้องมีใครมาจับเขาไปฝิงเอาตัวไปย่างไฟแล้วเขาก็เป็นสุขสบายที่ไฟนั้นก็ลุ่มเดียวกันแท้ร้อนมากเหมือนกันแต่บัดนี้เขาไม่ปรารถนาจะไปหาไฟลุ่มนั้นที่เป็นฉะนั้นเพราะคนเป็นโรคเรื้อนมีอินทรีย์เสียหายบกพร่องไปเกิดสัญญาวิปริตต่อไฟซึ่งมีสัมผัสทุกข์กว่าความเป็นสุขฝิงไฟเกาปากเกาแผลเกาขี้เรื่อนสาบายใจเป็นสุขใจมากไม่อยากออกจากกองไฟแต่พอหายดีแล้วไฟกองนั้นร้อนจิบหายไม่อยากเข้าไปใกล้ใครมาจับไปก็จะบิดผิวหนีนี่คนโรคเรื้อนนี่เขาเอาเล็บเกาปากแผลฝิงย่างตัวที่หลุมถ่านไฟนั้นเขายิ่งเกาแล้วก็ยิ่งย่างตัวปากแผลก็ยิ่งสกปรกมีกลิ่นเหม็นน่องเฟะยิ่งขึ้นความสุขความอร่อยอร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็อยู่ที่การได้เกามีความสุขแท้ๆเมื่อเขาได้เกามีความสุขแท้ๆตรงที่แค่ปากแผลที่เขาได้เกานั้นถ้าเขายังไม่หายจากอาการคันตับใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดียิ่งกว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้เขาก็ยังคันนัวอยู่ตรงนั้นแหละเกาอยู่ตรงนั้นแหละจะให้เขารู้จักความสุขชนิดที่ไม่ต้องเกา
ไม่ตรงเกาที่มันคันได้อย่างไรความสุขของเขามีตรงที่มันคันนั่นเขาได้เกาแล้วมีความมีตรงที่มันคันนั่นเขาได้เกาแล้วมีความสุขอาตมาเคยพูดบ่อยง่ายๆสุขจับสุขจูบสุขลูบสุขโลมสุขเชยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าเหมือนกับถูกความคันและกระหัน

0: มาเกามันได้พอทุเลาไว้เป็นบางเวลาถ้าอยากสุขสนิทก็ต้องคิดสลัดหาทางกำจัดเจ้าตัวตัณหาโรคขี้เรื้อนนี้ออกไปเมื่อได้เขาหายโรคมีสุขภาพที่เป็นปกติแล้วเมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าและเมื่อนั้นเขาจะไม่ปรารถนาความสุขอันพึงได้จากการเก่าณที่หันนั้นอีกต่อไปในเรื่องกามนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ถูกกามตัณหาบ่อนชัยโยกเมื่อเขาเสพเสวยกามทั้งหลายกามตัณหาก็ยิ่งขยายตัวแรงกล้ายิ่งขึ้นและความร่านรนกามก็ยิ่งเร้าลุมเขามากขึ้นลุมเขามากขึ้นและแล้วความสุขความอร่อยอร่อยความช่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็มีแต่ที่จะเกิดจากกามคุณทั้งห้าเท่านั้นถ้าเขายังไม่คนไม่หายไม่ปลอดไม่โปร่งจากความบ่อนความชัยของกามตัณหายังถูกความร่านรนกามเร้ารุนอยู่ตลอดกาลการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าปานี้กว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้กามตัณหายังปกยังเร้ายังคลุกกุ่นอยู่ในจิตในใจเมื่อได้กามตัณหาไม่บ่อนชัยเขาเขาปลอดโปร่งจากความเร่าร้อนของกามแล้วเมื่อนั้นเขาจะสามารถรู้จักความสุขภายในที่ปานี้กว่าได้นี่คือภาวะที่ไร้โรคไม่มีอย่างอื่นที่จะมาเบียดเบียนจิตใจหรือความสุขที่เรียกว่าสุขภาพจิตสมบูรณ์ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นความหมายอย่างหนึ่งของนิพพานนิพพานในสกสูตรพระพุทธเจ้าสนทนากับอุบาสกชาวแคว้นสากยะจำนวนมากทรงซักถามได้ความยอมรับจากอุบาสกเหล่านั้นว่าคนที่ประกอบการงานสุจริตไม่แตะต้องอกุศลกรรมใดๆเลยได้ทรัพย์วันละครึ่งเหรียญทุกวันหรือวันละ1เหรียญ2เหรียญตลอดขึ้นไปจนถึงวันละ100เหรียญทุกวันยอมสมควรจะเรียกได้ว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่คนที่ขยันหมั่นเพียร นั้นแม้จะเก็บรักษาทรัพย์ที่ได้มาเอาไว้สักร้อยปีจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทรัพย์สมบัติกองใหญ่นั้นก็ไม่สามารถทำให้เขามีความสุขอย่างเดียวล้วนๆได้แม้แต่เพียงคืนเดียววันเดียวหรือแม้แต่ครึ่งวันทั้งนี้เพราะว่ากามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขาดแก่นสารไม่แท้ไม่จริงเป็นสิ่งที่ต้องเลือนหายไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถบรรลุผลที่ทำให้มีความสุขอย่างเดียวล้วนได้ตลอดเวลายืดยาวนานแสนนานคำพูดนี้ฟังเผินๆฟังไม่ถูกแต่ถ้าผู้ใดเป็นนักปฏิบัติธรรมลึกๆ ก็จะรู้ความสุขในธรรมนานเอาง่ายๆผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงาน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภค

0: ขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ผมบอกกับแฟนผมว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกสักวันมันต้องเป็นของเรา
1: แล้วเหรอจ๊ะกลับมาเหนื่อยๆอาบน้ำก่อนนะจ๊ะ

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสี

างร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: หุ่นไล่กาดูๆแล้วมันก็เหมือนชีวิตผมตอนนี
2: ้นี่กุญแจบ้านจ้ะ
1: ผมเคยมีคนรัก
2: แล้วอย่าลืมใจ
1: ที่เราตั้งความฝันกันไว้หลังจากเรียนจบว่าเราจะช่วยกันสร้างฝันสร้างชีวิต
3: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะ
1: เราตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
3: เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
1: ผมฝันว่าผมจะต้องเป็นศิลปินที่ขายผลงานได้เป็นกอบเป็นกำและมีคนมาชื่นชอบ
3: ทำไมสร้างหุ่นไล่กาล่ะ
4: รู้ป่ะว่าหุ่นไล่กาอย่างเงี้ยมันหาดูยากนะเออแล้วรู้ไหมว่าทำไมหุ่นไล่กามันถึงก้มหน้าแล้วก็กางแขนแบบเนี้ยมันกำลังรอคอยคนรักที่หายไปของมันกลับมา
3: ลึกซึ้งนะ
1: ส่วนคนรักของผมเธออยู่ในโลกของมนุษย์เงินเดือนซึ่งผมไม่อยากเป็นแบบนั้นและปัญหาเศรษฐกิจกับความไม่เข้าใจกันก็ทำให้เราเกิดเรื่องกัน
4: นะทำไรอยู่อ่ะ
3: ก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราวงานแบบนี้ก็ไม่เห็นว่ามันจะขายได้เท่าไหร่เลยอย่าลืมสิว่าเรามีภาระร่วมกันนะนาเหนื่อยมากรู้ไหมต้องออกไปทำงานคนเดียวอ่ะ
4: นาอยากให้เราเป็นแบบนาใช่ไหมไอชีวิตออฟฟิศน่าเบื่อนั่นอ่ะเราทำไม่ได้หรอกถ้านารับตัวเราไม่ได้นะแบบที่เราเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน

0: หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อเธอไปเพื่อคุยกันแต่เธอก็ไม่รับสายผมเลย
1: นี่นายบอมนายค้างข้าเจ้าบ้านอยู่นะอย่าให้ฉันต้องเตือนน้ำหลายครั้งถ้าไม่มีก็ย้ายออกไปฉันจะได้คนอื่นเข้ามาเช่า
0: ไม่ว่าจะอย่างไรผมจะเฝ้ารักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อรอคนรักของผมกลับมาเหมือนหุ่นไล่กาตัวนี้

0: ลงานท่านใดไม่มีโบติแสดงว่าไม่ผ่านเข้ารอบนะคะขอแสดงความ
1: เสียใจด้วยนะครับที่ผลการลงทุนไม่ผ่านเข้ารอบถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู
2: ทำไมถึงสนใจในตัวผมนะครับ
1: เอาเป็นว่ามีคนแนะนำผมมากันแล้วกัน

0: ให้หมดเลยกระเป๋าเสื้อผ้าทุกอย่างที
1: ่เจ๊ครับ
2: เจ๊ครับ
3: เดี๋ยวไล่ผมออกเลยนะ
4: เฮ้ย
3: เจ
4: ๊ยัง
3: เจ๊ครับเจ๊ผมขอร้องครับนะบ้านหลังนี้มันสำคัญกับผมมากครับ
5: บ้านหลังนี้ถึงจะเป็นบ้านเช่าแต่เราก็รักมากเลยนะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เรา
3: จะไล่ผมออกเลยครับเจ๊เดี๋ยวเงินค่าเช่าผมจะหามาให้ครับนะครับนะครับเจ๊
0: ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่งถ้าคราวหน้ามาไม่ได้อีกอย่าหาว่าฉันใจร้ายกว่านี้นะ
6: เราบอกแล้วใช่ไหมให้ไปหางานเป็นเรื่องเป็นราว
7: ถ้าสนใจก็ลองไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทผมดู